0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการฟรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
2: ้ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
2: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
6: การคือการเงินที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องการค้าอย่างเดียวไม่พอว่าในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ในเราก็คงจะยังไม่ยอม
5: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ข้อคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อน แม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสารโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Suite ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ภูมิทวีปทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อม รำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
1: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
0: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยะบัณฑิตเฉินชนะวิชูชิต2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนิสทัวร์ J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสันรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอเลเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคแนลลี่มืออันดับ70ของโลกสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความ

0: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซคัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูกาลสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 ต่ำ กว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.

0: 44นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ 3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่าการฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
1: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังที่เห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเลยเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อๆมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นในติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2519นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
9: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
11: สวัสดีครับผม
10: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
11: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
10: ร
11: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือกรณีที่นายจ้างไม่ไปตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เปิดตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกอชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวได้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานใช้ชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
10: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
11: ในสถานประกอบการโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสถานประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ100,000กว่าแห่ง130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
10: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
11: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1นะครับในการดําเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดําเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดําเนินการแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากําหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตรา5%ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับแต่เดียวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
10: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละ0.25เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
11: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์จ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
10: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
11: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยเขาให้อำนาจกรรมการกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
10: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
11: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541นะครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและกันเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายปวงก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบการเขาจ่ายให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
10: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
11: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้าง1ออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
10: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
11: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานประกอบการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
10: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการจำการที่เหลือนี้ครับ
11: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้สองในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซวิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและตอบคน3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบทายข้อกังวลตรงนั้นให้กับเขาไปครับผม
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับผม
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
8: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
14: เราได้ถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่
13: นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
16: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางท่านประธานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
15: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
16: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
15: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผ่านิตคาดนาครายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
19: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดิโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้วครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันศุกร์วันนี้ทีมงานเราก็ยังเหนียวแน่นนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ
1: ค
2: ุณนวพันธ์สมหมายประสานงานแล้วก็ Facebookโดยทางทีมนิวมีเดียของเรานะคะสี่หนุ่มสามหนุ่มสี่หนุ่มนะของเราที่จะตื่นขึ้นมาไลฟ์ให้เราในทุกๆเช้านะคะเขาก็มาตั้งแต่เช้าเน
3: า
2: ะ
3: ข่าวยามเช้า
2: ข่าวยามเช้าต่อมาด้วย
3: ข่าวเจ็ดนาฬิกา
2: ค่ะแล้วก็บันทึกสถานการณ์นะคะตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดเลิฟกันเข้ามาได้ขออย่ากดโกรธก็แล้วกันอย่าตกใจอ
3: ย่าเพิ่งโกรธกันตั้งแต่เช้านะครับเราต้องสดใสไปพร้อมๆกัน
2: วันนี้มันศุกร์ด้วยวันศุกร์เราต้องมีความสุขค่ะบางท่านก็วันนี้ทำงานมาสุดท้ายพรุ่งนี้ได้หยุดแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์บางท่านก็อาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: คร
2: เราต้องทำงานหาเงินเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็มาทำงาน
3: ใช่เพราะงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องเครียดไปกว่าเดิม
2: ถูกต้องค่ะเราต้องมีแพชชั่นไง
3: ใช่
2: เรามาปั๊บพอเราจะต้องได้เงิน
3: ใช่
2: แล้วก็มีความสุขด้วยละกัน
3: ครับ
2: นะคะในการทำงานนะ
3: ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่สู้ไปด้วยกันนะครับติ ดตามข่าวสารนะครับผ่านทางบันทึกสถานการณ์นะครับเราก็จะรวบรวมข่าวสารติดตลอดทั้งรอบวันที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยก็จะประมวลภาพสำหรับเมื่อวาน
2: ว่ามีอะไรเผื่อบางท่านทำงานจนไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็จะมีการนำข่าวสารที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจมาอัปเดตกันในเช้านี้นะคะหรือหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณฟังได้ทราบกัน
3: ติดตามไปพร้อมกับพวกเรากันได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องจับตากันนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน
2: ะ
3: ในส่วนของทางเมียนมาและก็ทางฝั่งประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีของเมียนมานะครับมินอองไลเดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลของฝั่งเมียนมาเนี่ยคือรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารเมียนมานะครับแต่ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นะครับก็มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับประธานาธิบดีคนใหม
2: ่
3: ก็คือมินอองไลคนเดิมแต่ว่ามาในรูปแบบของการเลือกตั้งนะครับก็ถือว่ามีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาเยือนประเทศไทย
2: อย่างเป็นทางการ
3: ถูกต้องนะครับซึ่งท่านนายกก็มีการเตรียมความพร้อมรับนะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะมีความตั้งแถวเกียรติยศกองเกียรติยศต่างๆนะครับเพื่อรับมินอองไลแล้วก็มีการลงนาม MOU หลากหลายเรื่องนะ
2: หลายเรื่องหลายกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนะคะหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มานั่งจับเข่าคุยกันแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของ MOU ต่างๆนะเพื่อให้ไปในเข้าใจตรงกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: ใช่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของแรงงานอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมาก
2: เยอะ
3: คุณสันพร
2: เรามองไปทางไหนก็เจอนะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าการมาทำงานของแรงงานเมียนมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องถูกกฎหมาย
2: ใช่มาอย่างถูกกฎหมายค่ะ
3: และก็ที่สำคัญคือพอมาแบบถูกกฎหมายในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆการคุ้มครองแรงงานต่างๆตามหลักสากลเนี่ยประเทศไทยก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่
3: นะครับก็มีการมาพูดคุยในเรื่องของการทำ MOU หรือว่าการที่จะนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับสำหรับรายละเอียดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วย
2: ใช่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเอ๊ะจะมีเฟส2มาไหมนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยจะมาบอกเราจะมันมีอะไรมาแง้มบอกไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องของไทยช่วยไทยพลัส นะคะว่าจะมายังไงแล้วก็อะไรนะไทยเที่ยวไทย
3: ขอ
2: ไทยเที่ยวไทย plus โครงการนี้จะมีไหมหรือว่ามีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน
3: ครับใครที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าคุณติดเวงไงคุณจะไปได้ยังไง
2: ก็ชอบไงมันเป็นความชอบเราก็ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อโซเชียลกันไปนะคะ
3: นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราไปติดตามในส่วนของการพูดคุยกันกระชับความสัมพันธ์กับไทยเมียนมากันก่อน
2: ได้ท่านนายกเมื่อวานก็คือไปต้อนรับนะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยนะคะในเรื่องของที่ทางด้านประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยเดินทางมาก็คือคุณนายมินออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลมีการต้อนรับกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยก็มีการร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะคะเต็มคณะเนี่ยก็คือว่าก็จะมีทางรัฐมนตรีฝากฝั่งบ้านเรานะก
3: ็
2: จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นของแต่ละกระทรวงนะคะที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเรามาดูอันนี้สักนิดนึงเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับทางด้านนายมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยได้มีการเข้าร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยมีคุณพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมานะคะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ประธานสหภาพสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมด้วยโดยการนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานด้วยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเน้นย้ำความพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คือทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะทางเมียนมาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีการลงทุนของไทยเนี่ยครอบคลุมภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การท่องเที่ยวจากการหารือทั้งสองฝ่ายนี้นะคะก็มีความยินดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2หรือว่าตรงแม่สอดเมียวดีเนี่ยจะกลับมาเปิดใช้งานแล้วก็จะพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนภายในปีนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางประเทศไทยเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเร็วค่ะด้านการลงทุนนั้นภาคเอกชนไทยก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนในทุกสาขานะคะ
3: ครับ
2: ทีนี้ด้านพลังงานหลักก็จะมีการสานต่อในเรื่องของโครงการเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงรวมถึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโลจิสติกแล้วก็มีการปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะยังระบุเพิ่มเติมอีกค่ะว่าท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยประเทศที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนได้ดีจะได้โอกาสก่อนโดยภาคเอกชนก็คือพลังขับเคลื่อนสำคัญค่ะซึ่งรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจนะคะหอการค้าก็ดีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเปลี่ยนโอกาสเป็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้มากขึ้นไม่คือเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทำให้การจัดงานในวันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นมากกว่าเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของสองประเทศค่ะ
3: ครับชายแดนแม่สอดเนี่ยก็เป็นถือว่าแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่ทางฝั่งเมียนมา เนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมรวมถึงฝั่งไทยด้วยก็จะเชื่อมสินค้าโลจิสติกระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยข้ามไปข้ามมานะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นอีก1จุดสำคัญที่เรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับฝั่งทั้งทางฝั่งไทยเองแล้วก็เมียนมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของการยกระดับของการค้าชายแดนนะครับที่มีการพูดคุยในงานที่มีชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026นั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของการใช้สำรวจในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือชายแดนเนี่ยมันมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากติดกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางแม่น้ำที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างไทยและเมียนมาเนี่ยก็เดือดร้อนทั้งสองประเทศ
2: ถูกต้องไม่ใช่ประเทศเดียว
3: ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นที่จะต้องมาทำความร่วมมือทำความเข้าใจกันนะครับในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกและก็เสริมศักยภาพในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภัยพิบัติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะครับของทางกระทรวงอวของเรานะครับมีการทำ MOU ร่วมกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมานะครับเป็นการเรียกว่าสร้างความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันตินะครับเมื่อวานนี้ก็มีทางท่านนายกของเรานะครับคุณอนุทินแล้วก็มินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยคืออยู่ในฟรมร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการลงนามครั้งนี้นะครับซึ่งทางดร.ประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสด้าเนี่ยก็มีการทำความเข้าใจนะครับทำบันทึกความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกและก็ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อมาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประเทศไทยและเมียนมาเนี่ยชายแดนติดกันกว่า 2,400 กิโลเมตรนับตั้งแต่ฝั่งเหนือสุดเชียงรายมาเลยนะครับยาวไปจนถึงฝั่งระนองนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าลุ่มน้ำแล้วก็ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันนะครับจำเป็นจะต้องมีการให้ความร่วมมือในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างประโยชน์ร่วมกันนะครับก็แน่นอนการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการสำรวจโลกแล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยแม่นยำมากกว่าเดิมแน่นอน
2: ค่ะ
3: นะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำนะคะข้ามพรมแดนก็คือเมื่อวานนี้เขาก็ลงนามกรอบความร่วมมือกันนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนนะคะระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเราแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาค่ะโดยท่านนายกกับคุณมินออนไลน์เนี่ยก็เป็นสักขีพยานเช่นเดียวกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะก็บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเฝ้าระวังการติดตามแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำระหว่าง2ประเทศนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนได้อย่างทันท่วงทีโดยข้อตกลงนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาเนี่ย3ปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งในระดับกระทรวงแล้วก็ระดับกรมค่ะเพื่อขับเคลื่อนทำงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมนะคะในโอกาสนี้นะคะซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนของ2ประเทศในระยะยาวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าเรื่องของมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าตามแนวชายแดนตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการประกอบอาชีพพวกเกษตรกรรมนู่นนี่นั่นถ้าน้ำมันเสียน้ำมันไม่ดีเอามาเนี่ยผลผลิตต่างๆมันก็กระทบไปเรื่องของเศรษฐกิจอะไรไปด้วยนะคะเป็นโดมิโนเลยค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะครับก็มีการมาพัฒนาร่วมมือกันนะครับในการแก้ไขปัญหาและก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพในการป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับไทยและเมียนมาก็คือแรงงานต่างด้าวนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลากหลายเป็นล้านคนเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยคือ4ล้านคนนะครับที่มาอย่างถูกกฎหมาย
2: มาทำงานบ้านเราใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่มาทำงานในบ้านเรานะครับแรงงานเมียนมาคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยยังตกงานเยอะแต่ว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยคือเป็นอาชีพที่คนไทยไม่ค่อยไปทำกัน
2: ใช่ใช่
3: อย่างเป็นชาวประมงแบบ
2: ออกเรือใช่ไหม
3: สมุทรสาครสมุทรสงครามนี่นะ
2: ใช่ใช่
3: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติ
2: ถูกต้องค่ะก็คือบางอย่างที่คุณโดนัทได้บอกไปก็คือว่าบางอาชีพบางงานเนี่ย
3: ค
2: นไทยก็ไม่ได้นิยมที่จะไป
3: ใช่ก็จะใช้ต้องใช้แรงงานต่างชาติมาช่วยเสริมตรงนี
2: ้
3: นะเพราะว่าเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรกรรมด้วย
2: ครับ
3: ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกทั้งประมงเองหรือว่าการก่อสร้าง
2: ค
3: ือปัจจุบันเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเมียนมาก็มีการส่งแรงงานมาแล้วก็ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะต้องมีในเรื่องของการต่ออายุสำหรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการต่ออายุที่ค่อนข้างจะกระชั้นชิดปีต่อปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีแรงงานของเรานะครับก็มีการมาร่วมพูดคุยแล้วก็เตรียม MOU ฉบับใหม่นะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะสามารถต่ออายุขยายเวลาในการทำงานของแรงงานเมียนมาเน
2: ี่
3: ยในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศเราก็กลายเป็นว่าก็จะขาดแคลนเป็นส่วนหนึ่ง
2: ขาดแคลนแรงงานใช่ไหม
3: ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเสริมศักยภาพโดยการนำแรงงานเมียนมาที่ไหนที่เป็นเรียกว่าประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเรา นะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างดี
2: บ้านใกล้เรือนเคียงเลย
3: มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรยุวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและก็ในส่วนของประเทศเมียนมานะครับพูดคุยกันในเรื่องของการพูดคุยด้านแรงงานนะครับแล้วก็ข้อตกลงต่างๆระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาที่จะมีการจ้างงานนะครับโดยก็มีการทำ MOU กันไว้อันนี้กล่าวเกินก่อนตั้งแต่ช่วงปี2559นะครับไทยกับเมียนมาเนี่ยทำไว้มา10ปีแล้ว
2: แล้วก็ใช้ฉบับเก่ามาตลอด
3: ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยเมียนมาก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับโดยเมียนมาก็มีการเร่งประสานเพื่อดำเนินการทำความตกลงกับประเทศไทยเพื่อดูแลแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักมนุษยชนแล้วก็ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าILO นะครับซึ่งขณะนี้เองรัฐบาลไทยก็มีการดำเนินการละเอียดปีกย่อยลงไปด้วยนะครับเช่นกระทรวงของเมียนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ในส่วนของความสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลาในการทำ MOU ที่จะมีการเพิ่มเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนได้นะครับโดยให้ทุกคนมารายงานอย่างถูกต้องและก็มีกรอบสัญญาสำหรับภาคที่ทำงานนอกภาคเกษตรตรงนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่นมีเวลา1ปีซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรก็สามารถจะทำได้อยู่ถึง2ปีอันนี้คือข้อมูลสำหรับ MOU ใหม่นะครับโดยขั้นตอนจะมีการดำเนินงานตามกฎหมายก่อนที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าจะส่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าในครม.ภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้เลย
2: เดือนนี้แต่ยังไม่รู้สัปดาห์ไหนเนาะ
3: ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็จะมีการประสานไปนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาแรงงานเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในประเทศแล้วก็ในส่วนของการที่แรงงานจะหมดอายุตรงนี้จะได้ทันท่วงทีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเสนอไปก็คือแรงงานตอนนี้เนี่ยคือขาดแคลนนะครับก็จะต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณจุลพันธ์กล่าวอีกนะครับว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4ล้านคนนะครับซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จะต้องดูแลเขาด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวัสดิภาพแรงงานนะแล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามหลักสากล
2: ใช่
3: นะครับก็จะต้องมีการดึงแรงงานเหล่านี้แหละนะครับที่จะต้องเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมนะครับเช่นแรงงานกลุ่มงานแม่บ้านเนี่ยตรงนี้ไม่มีโอกาสเข้าประกันสังคมทั้งที่เขาก็ควรที่จะมีโอกาสในส่วนนี้นะครับตามหลักสากลกระทรวงแรงงานก็ได้มีการยกร่างนะครับเพื่อที่จะให้แรงงานกลุ่มอิสระเข้าสู่ประกันสังคมอย่างมีคุณภาพนะครับไม่ใช่แค่คุ้มครองดูแลต่ำกว่ามาตรา40เราก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย
2: ะ
3: นะครับเป็นการสร้างความเท่าเทียม
2: ก็คือถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะ มีเอกสารอะไรถูกต้องเนี่ยก็ควรที่จะให้สิทธิ์เขาในเรื่องของการดูแลคุ้มครองเขาเนาะเพราะว่ามาอยู่บ้านเราอะเราก็อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายไม่ใช่ใช้คำนวณนี้ไม่ได้แต่หมายถึงว่าเขามาอยู่บ้านเรา

0: มีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อยากให้มากันอย่างถูกต้องเพราะว่าทราบว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้ใช้
0: แรงงาน
1: นะ
0: พี่เป็นผู้ว่าจ้าง
1: เป็นผู้ว่ามาที่ดูเราฟังเราอยู่ด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เนี่ยบอกว่าถ้าบอกเพื่อนๆนะคะใครอยากจะมาทำงานก็มากันอย่างให้ถูกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพต่างๆของคุณตอนที่มาอยู่บ้านเรานะคะไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างไหม
0: ครับ
1: ใช้ครบยัง
0: ผมใช้ไปแค่ไม่กี่บาทเองรอบนี
1: ้ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าผมไปต่างจังหวัดแล้วคราวนี้พอไปต่างจังหวัดผมไปชายแดน
1: ก็อาจจะบางพื้นที่ไม่ได้มีใช้สิทธิ์ไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: คืออาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นตลาดชุมชนซะมากกว่าก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่ว่าถ้ากลับมากรุงเทพก็คือ
1: ได้ใช้ได้ใช้คุณใช้หมดทุกรอบไหมคะ
0: ทุกรอบครับ
1: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังไม่มีการทบนะคะ
0: ครับ
1: คือถ้าหมด1เดือนนั้นคุณใช้ไม่หมดก็คือโดนตัดเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะบางคนยังมีความคิดเดิมหรือว่ายังมีความรู้สึกเดิมในเรื่องของการทบในยอดเงินไปคือใช้ไม่หมดสามารถไปเดือนหน้าได้ไม่ได้นะคะ
0: โดนตัดเลย
1: จะโดนตัดเลยสิทธิ์ของท่านจะโดนตัดแล้วก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่ก็คือ1,000บาทใหม
0: ่ครับก็คือจะใช้ได้ตอนนี้เป็นเดือนที่3แล้วนะ
1: มันจะหมดแล้วหรอ
0: แล้วก็ต่อไปก็เป็นเดือนที่4ก็คือจะประมาณ
1: 4เดือน
0: แต่ว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสแล้วว่าพอมันมีการช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพต่างๆก็อยากจะให้รัฐบาลต่อนะนะก็วันก่อนจะไปถามคุณอนุทินท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมาถามคุณเอกนิติ
1: อ้าวแต่นี่คุณเอกนิติก็พูดถึงกรณีที่ว่าจะยังไงเพราะว่าบอกว่าเนี่ยท่านนายกนะคะกำลังพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่นะก็คือก็คงคุยกันแหละว
0: ่
1: าอาจจะต่อไม่ต่อจะต่อยังไงนะคะหลังจากที่จะหมดโครงการนี้ก็คือหมดในเดือนกันยายนนี่แหละค่ะนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันโดยจากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยผ่านโครงการนี้กว่า100,000,000 บาทค่ะซึ่งความน่าสนใจของตัวเลขนี้นะคะก็คือเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยได้กระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศสูงถึง 84-85% เลยนะคะขณะที่มีการใช้จ่ายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเพียง 15-16% เท่านั้นเองนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยมีความคล้ายคลึงโครงการคนละครึ่งพาสค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณเอกนิตินะคะยังบอกว่านอกจากมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วเนี่ยรัฐบาลยังมุ่งเน้นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ระบบนกกระซิบค่ะซึ่งเป็นระบบบัญชีอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายของร้านได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยโดยกระทรวงการคลังนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ผู้ค้านั้นจัดทำบัญชีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องหันไปพึ่งพาการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคือคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวพอจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนกันยายนนี้เนี่ยอยากจะประเมินผลกระทบแล้วก็วิเคราะห์ว่าควรปรับปรุงโครงการในช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาหรือว่าการดำเนินการมาตรการนี้ต่อในอนาคตนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังจะรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเองก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของความยุ่งยากในการคำนวณการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีสัดส่วน60-40หรือว่ารัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เนี่ยเนื่องจากภาครัฐจะตั้งใจสมทบเงินให้ในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งมีบางประชาชนบางส่วนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยมันคำนวณยากจังเลยนะอยากจะให้กลับไปใช้สัดส่วน50-50
0: มันง่ายกว่า
1: คำนวณง่ายแต่เราได้
0: น้อยหรอ
1: ได้น้อย
0: แต่ประเด็นคือถ้าถูกได้น้อยก็คือได้ใช้ยาวนะคุณสันพร
1: เอาหรอ
0: เออก็แล้วแต่มุมมองคน
1: ก็แล้วแต่มุมมองแต่นั่นแหละ ก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าอ้าวได้เสียงจากพี่น้องเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาอย่างไรว่าครั้งหน้าอาจจะเป็น60-40เหมือนเดิมหรือจะเป็น50-50อ
0: าจจะเป็นคนละครึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถือว่าไม่ว่าจะ60-40หรือว่า50-50อ่ะดีหมด

0: ลดค่าครองชีพไปได้เยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวยาพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่
0: นะครับหลังจากที่น้ำมันแพงมาในช่วงของต้นปีที่ผ่านมา
1: ตลอดเลยน้ำมัน
0: แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังสั่นคลอนนะตอนออกกลางก็คือมีมาเรื่อยๆ
1: เขายังฮึ่มๆกันอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะร้ายแต่ว่าก็คิดซะว่าเหมือนกับเราได้ใช้ราคาน้ำมันที่เป็นความจริงมากขึ้น
0: ใช่ถ้าสมมติว่าเรายังมีการเติมในเรื่องของกองทุนเข้าไปเนี่ยบางทีในเรื่องของการตุนน้ำมันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ๆๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะน้ำมันบ้านเราไม่ได้แพงนู่นเพราะว่ามันมีกองทุนน้ำมันอยู่นะคะทำให้เรายังไม่ได้มีผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รู้ราคาน้ำมันที่แท้จริงว่ามันมากน้อยแค่ไหน
0: ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับแน
1: ่
0: นอนว่าถ้าจะยังไงเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ขอให้มีต่อก็ดี
1: นะการใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเอาเรียกว่าเป็นกระแสตอบรับจากผมเอง
1: ดิฉันด้วยอีกหนึ่งเสียง
0: นะครับก็ยังไงก็ถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลได้สานต่อโครงการนี้นะครับเชื่อว่าก็จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เยอะเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่า
1: ดีค่ะ
0: นะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของพิธีการมีสัมภาษณ์พิเศษจากทางกอรมน.ด้วยนะครับติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
10: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
9: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
10: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
9: ไม่เสพ
10: ไม่ขาย
9: ไม่ทำลายอนาคต
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
13: ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางพลตรีธรรมนูญไม้สนครับท่านเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.วันนี้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราได้สัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับกับท่านที่ในพื้นที่จริงนะครับที่จังหวัดปัตตานีและก็ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับก็คือนำสื่อมวลชนนะครับมาลงพื้นที่ได้เห็นภาพจริงๆของทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีนะครับในโครงการที่มีชื่อว่าสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับรวมถึงภารกิจอื่นๆของกรมน.ด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกรมน.มาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านครับอยากจะถามท่านครับว่าในตอนนี้ภารกิจของกรมน.เป็นมายังไงบ้างครับและโครงการที่ท่านได้จัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายยังไงครับ
14: ก่อนต้องรู้จักกรมน.ก่อนนะ
13: ครับ
14: กรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะ
13: ครับ
14: มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพลรมน.โดยตำแหน่ง
13: ครับ
14: แล้วก็มีท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยเป็นรองพลรมน.แล้วก็มีท่านเสนาธิการทหารบกเนี่ยเป็นเลขาธิการกรมน.อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับสำหรับภารกิจกรมน.เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจในการบริการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
13: ครับ
14: รวมถึงการเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่อาจจะมีบางมีช่องว่างเราก็จะพยายามทำงานเสริมให้แต่สำหรับตัวของพวกเราเองปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจหลักสำคัญก็คือการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
13: ้ครับ
14: ซึ่งมีการตั้งกรมการขึ้นมานะครับเพราะการตั้งกรมการเนี่ยมันเกิดจากที่กรมน.ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงและจากปี51ซึ่งในหมวดที่2เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการนำเรื่องนี้มาเข้าคณะกรรมการบริการกรมน.เพื่อดูว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นความมั่นคงของชาติไห
13: ม
14: ถ้าเป็นเราก็จะนำมาจัดตั้งมีมาตรา15 16 17เนี่ยมาจัดตั้งกรม
13: บ
14: ริการสำหรับควบคุมสถานการณ์กับสำหรับเหตุการณ์ทางใต้เนื่องจากจากการที่เราเข้าไปทางคณะกรรมการบริการแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงยืดเยื้อยาวนานก็เลยต้องมีกองบริการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดมีความเป็นเอกภาพขึ้นมาครับก็เลยจัดตั้งเป็นกองรมภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมงานวิชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจหรือทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาจากศูนย์ประสานการที่5นะครับที่เขามีเล็งเห็นถึงการที่สื่อมวลชนเนี่ยที่อยู่ในส่วนกลางนะครับเราก็จะมักได้ยินข่าวต่างๆจากหนังสือพิมพ์หรือจากตัวโทรทัศน์เองหรือจากสื่อมีเดียต่างๆแต่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่เคยลงมาในพื้นที่อันนี้ก็เป็นความต้องการของทางกรมน.นี่แหละนะครับในการที่จะพาน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อจะได้มาเห็นว่าในพื้นที่จริงเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นยังไงมีการทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่นะครับว่าเขาทำงานอะไรบ้างซึ่งก็คิดว่าน้องๆที่ลงมาครั้งเนี้ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ลงมาเห็นสถานการณ์หรือภาพจริงในพื้นที่นะครับ ก็น่าจะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตได้นะครับ
13: ครับแล้วสิ่งที่การมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงสื่อมวลชนที่มาเป็นยังไงกันบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับ
14: อันนี้พี่ต้องถามน้องนะ แต่ในความคิดพี่ที่เราพามาเนี่ย
13: ครับ
14: เราจะแปะมาในส่วนที่เป็นของไทยพูดบ้าง
13: ครับ
14: นะครับเพราะว่าที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะไปเน้นที่ชุมชนมุสลิมนะครับแต่ครั้งนี้เราอยากให้มาเห็นภาพของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของไทยพุทธมุสลิมที่สามารถอยู่ร่วมกันได
13: ้ครับ
14: นะครับไม่ว่าจะเป็นพามาดูบาโหยโมเดลต่างๆที่เป็นโมเดลที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันเป็นตำบลที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับซึ่งมีเขามีระบบการบริหารจัดการยังไงนะครับสังเกตได้ว่าที่เราไปเราก็จะเห็นได้ว่า มีท่านนายกนายกที่คุมพื้นที่เนี่ยเป็นไทยพุทธนะครับแล้วก็กำนันเนี่ยเป็นมุสลิม
13: ก็อยู่ด้วยกันได
14: ้ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประหารจัดการร่วมกันนะครับทุกคนก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มองไปจุดประสงค์เดียวก็คือต้องการพัฒนาพื้นที่นะครับให้มีความเจริญเติบโตมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
13: ่
14: มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นพอมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเน
13: ี่
14: ยมันทำให้ทุกคนก็มาร่วมกันในการแก้ปัญหาไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะครับเราก็ไปดูโรงที่ทำกาแฟนะครับซึ่งน้องก็จะได้เห็นว่าเขาก็มีการทำร่วมกันนะครับมีทั้งคนพุทธคนมุสลิมก็มาอยู่ด้วยเพราะก็รายได้ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งได้เห็นว่าจริงๆมันก็จะมีชุมชนที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งไม่ต้องเป็นต้องใช้ความรุนแรง อยู่ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันของทั้งสองพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิม
13: ก็อย่างที่ท่านบอกนะครับก็คือในพื้นที่ของสงขลาและก็ปัตตานีคือการลงพื้นที่ในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีอีกครั้งนึงก็คือในส่วนของนราธิวาสด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมาอัปเดตกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับอยากถามท่านในเรื่องของภารกิจของทางกอรมน.นะครับเห็นมีประเด็นต่างๆที่มีการพูดถึงในสื่อสังคมต่างๆครับเกี่ยวกับประเด็นของทางพรรคประชาชาติที่มีการพูดถึงการยุบกอรมน.ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือว่ามีเรื่องที่จะชี้แจงยังไงให้กับประชาชนได้ติดตามกันครับ
14: ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับ ที่มีการพูดถึงในเรื่องของกมน.มีข้าราชการประจำแค่200คนแต่ทำไมใช้งบตั้ง 5.7 พันล้านบาทซึ่งอันนี้นะครับอาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากกว่านะครับ เพราะจริงๆแล้วข้าราชการที่อยู่200คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำที่ประจำกมน.เนี่ยในการทำงานทางธุรการอำนวยการประสานงานซะส่วนใหญ
13: ่
14: นะครับแต่การทำงานทั้งหมดของกมน.ไม่ได้มีแค่200คนนะครับแต่ว่าเงินจริงๆเนี่ยที่ใช้ใน200คนที่เป็นเงินเดือนต่างๆเนี่ยแค่ประมาณ80กว่าล้านนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเงินที่เอามาแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเช่นทางใต้เนี่ยก็ประมาณที่รับมา 5,700 กว่าล้านเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยลงมาแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้มีการทำโอเปอเรชั่นมากมายในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการพัฒนานะครับแล้วเรื่องของการสร้างความเข้าใจในพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าก็มีโครงการมากมายที่อยู่ในพื้นที่และอีกอย่างนึงก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษเงินเพิ่มพิเศษค่าฝ่าอันตรายแล้วกัน
13: น
14: ะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
13: ในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ชายแดนใต้
14: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสี่อำเภอสงขลาเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินเพิ่มพิเศษแล้วกันนะอีก 2,500 บาทซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราดูหารด้วยตัวเลขต่อเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรายได้เพิ่มเติมจากการอยู่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยแค่วันละประมาณ82บาท
13: 2,500 บาทต่อเดือน
14: ครับถ้า
13: หารออกมาก็จะเหลือ82บาท
14: ประมาณ82บาทประมาณต่อวันซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เยอะมากนะครับในการที่
13: ก
14: ับ
13: ความเสี่ยง
14: ใช่กับความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ไปทำงานเพราะว่ายอดคนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทั้งพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยรวมประมาณ 49,000 คน
13: นะ
14: ครับซึ่งอันนี้ถ้ามาคูณหารจริงๆกับตัวเลขที่ท่านได้รับจากในสื่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะมากเหมือนที่ทุกคนคิดถ้าเปรียบเทียบกับมิติด้านความมั่นคงนะครับในการเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่า อย่างที่ผมบอกปัญหาความมั่นคงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาความมั่นคงที่มันลงมาที่มนุษย์แล้วนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการเข้าไปแก้ปัญหาดังนั้นมันถึงเป็นภาพการทำงานของกรมนจึงเป็นภาพลักษณะของการทำงานทั้งพลเรือนตำรวจทหารและก็ภาคประชาชนในการเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนั้นผมก็ยืนยันว่างบประมาณที่กมน.ได้รับเนี่ยเราใช้งานอย่างโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับคิดว่าถ้าผ่านโดยตัวยอดคนที่มาแบบหน้าที่จริงๆในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ย 49,000 เนี่ยแล้วท่านไปหารด้วยยอดตัวงบประมาณ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเงินจริงๆนะครับนั่นก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าที่มีข่าวบิดเบือนออกมาเนี่ยก็ถือว่า ถ้าท่านพิจารณาด้วยความของแท้เนี่ยท่านก็จะเห็นได้ว่างบประมาณเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลมันไม่ได้เยอะมากนะครับ
13: ครับที่ก็เป็นการฉายภาพให้เห็นนะครับจากทางท่านโฆษกกรมน.นะครับที่ต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยก็ค่าความเสี่ยงก็สมเหตุสมผลแม้อาจจะน้อยไปที่ซ้ำสำหรับในกรณีของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงภารกิจของกรมน.ครับนอกจากในส่วนของการดูแลชายแดนภาคใต้แล้วยังมีความร่วมมือด้านไหนกับหน่วยงานไหนบ้างครับ
14: ก็จริงๆกรมน.เนี่ยเรามีการแบ่งภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มนะในการแบ่งงานโดยทั่วไปปกติอ่ะ
13: ครับ
14: กลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
13: ครับ
14: ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับอันนี้ก็กมน.ก็จะรับผิดชอบในการดำเนินการนะครับ เรื่องเทิดทูนสถาบันเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
13: คร
14: ับเรื่องที่2คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวยาเสพติดต่างๆนะครับ
13: ครับ
14: เรื่องคืออย่างศูนย์ก็เรียกภัยกับคันที่2ก็จะเรียกว่า02นะครับ ก็จะรับผิดชอบดูเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสังคมอันที่3คือเค้าเรียกภัยคุกคามพิเศษ
13: ครับ
14: คือมีลักษณะข้ามชาติที่เราจะเห็นก็อย่างสแกมเมอร์นะครับจีนเทานะครับอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วภัยคุกคามกลุ่มที่4ก็คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติพลังงานอาหารที่เกิดในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานในเรื่องของการบุกรุกป่าที่มันมีความซับซ้อนมีผู้มีอิทธิพลอะไรเข้าไปเนี่ยกรมน.ก็จะมาช่วยเสริมให้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเขาเรียกภัยคุกคามเกี่ยวกับความมั่นคงเฉพาะพื้นที
13: ่
14: ก็จะมีที่ใต้เนี่ยที่เรารับผิดชอบฉะนั้นไอ้สี่กลุ่มที่เห็นเนี่ยมันก็จะรับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการกับที่1 2 3 4 5ตามกลุ่มภัยคุกคามอย่างปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากรมน.จะมีทั้งเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับ แต่เราจะไม่ได้ทำงานที่ไปซ้ำซ้อนนะครับบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่ากรมน.ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม
13: ่
14: ตัวอย่างเช่นปปส.เนี่ยก็มียาเสพติดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพราะกรมน.เนี่ยจะทำงานในมุมป้องกันในการสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนว่ายาเสพติดเนี่ยอันตรายยังไงแล้วควรป้องกันอะไรยังไงนะครับ
13: ที่จริ งเลย
14: ใช่แล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอันนี้กรมน.ทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ค่อยเข้าไปนะครับกมน.เนี่ยจะเข้าไปตัวอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ยในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นกมน.เนี่ยไปจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งต่างๆนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็เห็นว่าภารกิจกมน.เนี่ยเราไม่ได้ไปซ้ําซ้อนกับใครเป็นเราทําเสริมให้ในงานที่คนอื่นเค้าไม่สามารถทําได้หรือว่ายากลําบากในการเข้าไปทําเนี่ยกมน.จะเป็นผู้เข้าไปทําให้นี่ก็เป็นการอธิบายอย่างนึงว่าในภาวะปกติที่กมน.ใช้กฎหมายหมวดที่1เนี่ยในภาวะปกติเนี่ยกรมน.ก็มีที่ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์นะครับแล้วก็นำเรียนท่านนายกให้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยด้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างในภัยคุกคามทั้ง4กลุ่มเนี่ยเพื่อให้ท่านตัดสินใจด้วยว่าอาจจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้แล้วก็เตรียมแผนไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่สั่งอะไรกรมน.ก็จะมีที่การติดตามแล้วก็อีกอันนึงคือการบูรณาการและก็เสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตัวอย่างเช่นบางภัยคุกคามที่มันต้องใช้กฎหมายหลายๆตัวเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานหน่วยงานใดที่บูรณาการเพื่อเข้าไปดำเนินการตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ที่เป็นโรงงานที่ทิ้งของเสียอย่างเงี้ยนะครับมันก็บางหน่วยงานเขาไม่กล้าเข้าเพราะมันต้องใช้กฎหมายหลายตัวมันก็จะไม่มีหน่วยงานไหนนำเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าในกรมจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวนำพาก
13: ระ
14: ทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนั้นๆเนี่ยร่วมกันเข้าไปนะครับ
13: ตัวประสาน
14: เป็นตัวประสานแล้วพาเข้าไปร่วมกัน
13: คร
14: ับเพราะเข้าในงานเดียวเขาไม่กล้าเพราะบางตัวเขาไม่รู้ผิดหรือเปล่าผิดกฎหมายกันอื่นหรือเปล่านะฮะหรือแม้แต่ตัวอย่างเช่นการลุกป่าที่ต้องมาทำรีสอร์ทผมยกตัวอย่างให้อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทำกันมานานแล้วไม่ใครกล้าเข้ากมน.ก็นำเข้าไปเพราะว่ามีกฎหมายหลายตัวไม่ว่าจะเรื่องป่าไม้เรื่องของกรมที่ดินเองต่างๆเนี่ยก็เลยก็เป็นตัวหลักอีกเหมือนกันในการที่จะบูรณาการเข้าไปนั่นสังเกตได้ว่ากมน.เนี่ยจะทำงานในขณะที่มีปัญหาที่มันมีความซับซ้อนใช้กฎหมายหลายตัวเข้าไปแก้ปัญหานั้นเราจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยหรือบางส่วนที่ทำงานอยู่กมน.อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปในการแก้ปัญหาให้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานสถานีทำงานเหมือนกัน
13: ครับ
14: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจัดแล้วแต่ละประเทศจะจัด มีงบประมาณเท่ากันอย่างสหรัฐเนี่ยมี Homeland Security เขาสามารถจัดเป็นหน่วยถาวรได้แต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีงบประมาณที่จะมาจ่ายเงินเดือนจ่ายให้คนที่มาเป็นข้าราชการประจำอยู่ในกมน.เยอะขนาดนั้นเราก็จะให้การยืมตัวมาจากหน่วยงานต่าง
13: ๆ
14: ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆเข้ามาอยู่ที่กมน.เพื่อมาแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาตินะครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการบูรณาการนะครับ
13: ครับก็เป็นภารกิจของทางกอรมน.นะครับที่ท่านได้เผยภาพให้เห็นให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางกอรมน.ก็เดินหน้าในการป้องกันปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นตัวประสานสำหรับหน่วยงานอื่นๆที่จะมาร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการลงพื้นที่นะครับโครงการสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1จังหวัดสงขลาและปัตตานีนะครับซึ่งกอรมน.ก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการโครงการครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆของทางกอรมน.นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนครับโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะครับให้สัมภาษณ์กับทางรายการบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณท่านมากๆครับ
14: คร
13: ับ สวัสดีครับ
1: ค่ะครับเข้าสู่รายการนะคะแหมเกือบไปแล้วนะ
13: เมื่อสักครู่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะคือผมได้มีการลงพื้นที่ไปกับคุณพืชแก้วพิบูลนะครับในการลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปที่สงขลาแล้วก็ชายแดนสงขลายะลาแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือปัตตานีนะครับไปติดตามกับภารกิจของทางกอรมน.นะครับก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางโฆษกกอรมน.โดยตรงนะครับในภารกิจต่างๆรวมถึงหน้าที่ต่างๆของกอรมน.ด้วยนะครับก็มีการพูดถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการเคลียร์ในประเด็นต่างๆที่ทางนักการเมืองเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าควรจะยุบไหมกอรมน.หรือว่าจะมีควรการที่จะมาปรับโครงสร้างใดๆในส่วนนี้
1: เพราะก่อนหน้านี้พอเขาบอกว่ามันมีความซ้ำซ้อนไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการทำงานใช่ไหม
13: ใช่แต่ว่าท่านก็ออกมาเคลียร์อย่างชัดเจนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่างบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปก็คุ้มค่าแน่นอนแหละ
1: นะคร
13: ับในการบริหารประเทศแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของพื้นที่แนวชายแดนด้วย
1: ก็เคลียร์ชัด
13: ครับ
1: ค่ะไปติดตามใครที่เป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพ
13: ครับ
1: สายอยากหล่ออยากสวยแต่ว่าอยากย่นระยะเวลาอยากมีซิกแพคอย่างมีร่อง11
13: โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยการทำหัตถการ
13: ครับ
1: การดูดไขมันนั่นเองแต่ว่าจะทำแล้วก็ต้องตรวจสอบความชำนิชำนาญของหมอของคลินิกให้ดีนะคะต้องหาข้อมูลให้ดีเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านเกิดภัยถึงชีวิตได้
13: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่บางคลินิกบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำดี
1: มี
13: แหละเพราะเป็นในเรื่องของการทำที
1: ่ความสวยงาม
13: ความสวยงามแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละบุคคล
1: ถูกต้อง
13: แต่ว่าบางคลินิกเนี่ยก็อย่างที่เห็นภาพข่าวที่ออกมานะครับก็คือไปทำร่อง11อยากมีซิกแพคเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอออกมาทำไมมันเหี่ยวมันย่นอย่างน
1: ั้
13: น
1: มันไม่แต่งตึงใช่ไหมมันคือมันไม่ได้ก็พูดได้แหละว่ามันไม่ตรงปกในสิ่งที่เราต้องการก็คือร่อง11มันต้องอุดฟิตเปี้ยเหมือนคนออกกำลังกายนะคะหน้าท้องแต่ว่าอย่างที่มีข่าวออกมานั่นแหละค่ะว่าไปทำมาแล้วทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนาะ
13: ใช่
1: ซึ่งทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะด้านท่านได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบท่านได้พูดถึงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งค่ะหลังจากที่รับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าที่เราพูดกันก็คือร่อง11นั่นเองโดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะคือที่จริงแล้วมันก็มีราคาระดับของเขาอะนะอันนี้เนี่ยคือเขาไปเห็นว่าในออนไลน์เนี่ยมันมีราคาอยู่ที่ 33,999 บาทแต่ในวันผ่าตัดเนี่ยกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็นราคา 70,000 บาทนะคะจ่ายแพงไม่ว่า
13: ครับ
1: ผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยมันไม่เป็นตามที่คาดหวังจนมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกค่ะ
13: ครับ
1: โดยงานนี้นะคะมีทางด้านคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมติดตามท่านด้วยนะคะแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ท่านได้มอบหมายเร่งด่วนให้ตรวจสอบเร่งด่วนในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณสุภาม่านะคะบอกว่าท่านเองเนี่ยได้สานต่อนโยบายของท่านนายกที่จะกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและก็บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ
15: ครับ
1: ท่านก็สั่งการให้ทางสคบ.ตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่นะคะพร้อมกับประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลและก็แพทยสภาค่ะซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกๆมิตินะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยผู้บริโภคที่ตัดสินใจให้ใช้บริการเสริมความงามจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคาหนึ่งแล้วพอไปทำแล้วเก็บอีกราคานึงจ่ายเพิ่มจากราคาเดิมเนี่ยสูงกว่าเท่าตัวเนี่ยมันก็แย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการอีกซึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเขาก่อนเขาจะได้รับบริการเนี่ยเขาต้องลงนามใช่ไหมในเอกสารว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือว่ามีความมีข้อความที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้หากเงื่อนไขนี้มันไม่เป็นธรรมหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยทางสคบก็ต้องลงไปตรวจสอบให้มันตรงไปตรงมาตามกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องต่อสคบเรียบร้อยแล้วโดยสคบก็ได้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะใดๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าผู้บริโภคทุกท่านถ้าพบโฆษณาเกินจริงหรือว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่มันเสียเปรียบเนี่ยท่านสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบได้นะคะ1166 1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศท่านก็สามารถร้องเรียนได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าทางสคบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ
15: ครับ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคลินิกความสวยความงามเท่านั้นนะทุกๆอย่างที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราถูกเอาเปรียบเนี่ยเราสามารถร้องเรียน
15: ได้
1: แล้วก็อยากจะย้ำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงในเรื่องของการที่เราจะไปเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยอ
15: ่
1: านให้ดีก่อนจะเซ็นเพราะว่าเซ็นไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยาก
15: ผมเคยไปต้องบอกก่อนว่าผมก็เคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี
1: ้
15: ส
1: ั
15: ญญากรรมหร
1: ือ
15: ว่าหัตถการอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันหลายหน้านะพี่มิม
1: ต้องอ่านนะแต่ก็ต้องอ่านถึงหลายหน้าก็ต้องอ่าน
15: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภามาศบอกไว้ว่าในการทำสัญญาแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคลินิกหรือว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยที
1: ่
15: ทำมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะไม่รับผิดชอบหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายขึ้นเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าในมุมมองของการเป็นผู้บริโภ
1: ค
15: ดูเหมือนเอาเปรียบนะ
1: ค่ะ
15: เพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่ผู้บริโภคหนึ่งคนเนี่ยเลือกที่จะมาใช้บริการคลินิกของคุณเนี่ยก็แสดงว่าเขามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วในเรื่องที่คุณจะต้องทำให้โดยที่คุณจะมาปฏิเสธการรับผิดชอบด้วยการใช้สัญญาอันนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
15: อันนี้คือสิ่งที่สคบจะต้องลงมาควบคุมว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งที่ได้ทำลงไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเขาจ่ายเงินนะจ๊ะ
1: จริงค่ะเราไม่ใช่
15: เงินนะ
1: ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆด้วยนะค่ะ
15: นะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างที่ภาพออกมาคือตอนแรกเนี่ยหุ่นก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะอ้วนหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: คืออาจจะ
15: คือหุ่นดีอ่ะ
1: ท้วมมีพุงหมาน้อยมีหน้าทองนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจค่ะว่าเราอยากจะโชว์นะบางทีใส่ชุดว่ายน้ำถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ย
15: โชว์สะดือนิดหน่อย
1: อยากให้มันเห็นเป็นรูปร่างที่ดูเป็นคนเฮลตี้มีสุขภาพดีมีกล้ามเนื้อ
15: แต่ภาพออกมาแล้วเป็นไงคุณสันพร
1: มันเหี่ยวอ่ะอันเก่าดีกว่าม
15: ันเป็นร่องไหมถามว่าเป็นร่องแต่ว่าเป็นร่องแบบย่น
1: ๆเหมือนร่องน้ำมาก
15: คือไม่ได้จะแบบว่าม
1: ันไม่สวย
15: หรืออะไรนะแต่ว่าม
1: ันไม่สวยมันไม่สวย
15: แต่ว่าคนที่จะถ้าคุณเป็นคลินิกศัลยกรรมแล้วคุณยืนยันว่าคุณได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย
1: ค
15: ุณต้องทำให้ได้มาตรฐาน
1: ถูกต้องนี่จากดิฉันคนที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่ะดิฉันคิดว่าเมื่อเขาดูด ไขมันออกไปแล้วมันต้องมีการเย็บเก็บหนังส่วนเกินอะไรไหมให้มันให้มันรู้สึกว่าก
15: ระชับหน่อย
1: กระชับขึ้นหรือใดๆแต่อันนี้มันดูเหมือนว่าไม่ได้มีทาง
15: หรืออาจจะต้องมีการใช้เครื่องนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ผิวมันกระชับเดี๋ยวนี้เป็นขนาดนี้แล้วนะ
1: มีใช่ไหมมีอย่างนั้นเลยเหรอคะ
15: ใช
1: ่เดี๋ยวดิฉันต้องไปศึกษาบ้างละเผื่ออนาคตดิฉันจะไปทำบ้าง
15: นะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่จะเรียกว่าไปใช้บริการต่างๆ
1: ใช่ๆๆในเรื่องของสัญญาก็ดีอะไรก็ดีนะคะเช็คตรวจสอบกันสักนิดนึงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์หรือว่าทางด้านคลินิกก
15: ็
1: ตรวจสอบให้ดีคือถ้าเราตรวจสอบดีแล้วอันดับนึงระดับนึงเนี่ยมันก็จะได้ทำให้เรานั้นสบายใจนะไม่เกิดความกังวลเวลาเราไปทำแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจอะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
15: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการจัดงานโอท็อปครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง
1: อุ้ยจะไปช้อปปิ้ง
15: ใช่จัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้มีชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับจัดขึ้นในวันที่ 8-16 สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งสำหรับในการที่จะจัดของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้วันที่8เนี่ยพอเริ่มแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสยังอยู่นะพี่มิ้ม
1: เขาในงานนี้ใช้ได้เหรอคะ
15: ใช้ได้ครับ
1: เริ่มเลย
15: นะใครที่สนใจนะครับกับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับเดินทางไปได้ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟชั่นโชว์นะครับมีสินค้าโอท็อปมีผ้าไทย
1: สวยมากคุณผ้าไทย
15: นะครับแล้วก็มีฟู้ดฮอลล์ด้วยน
1: ะ
15: ใครที่จะไป
1: อาหารใครสายอาหาร
15: ใช่
1: ก
15: ็
1: ไปได้เลย
15: ใช่มีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตในทุกๆวันด้วยตั้งแต่8ถึง16นะครับและที่สำคัญนาทีทองนะครับมีการลุ้นกิฟต์วอเชอร
1: ์
15: นะครับรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้ก็จริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการจัดขึ้นไปเมื่อสักประมาณไตรมาสที่แล้วนะครับในช่วงของช่วงตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนาอันนี้คือไตรมาสที่3ก็จะมีการใช้โอท็อปตรงนี้แหละนะครับมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการนำสินค้าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับ
1: มีนวดข้อบ่าไหล่ด้วยเหรอค
15: ุ
1: ณ
15: ใช่คุณเมื่อไหร่
1: เป็นออฟฟิศอินซีโนม
15: นะครับไปได้นะครับที่ในส่วนของเมืองทองธานีครับเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะ
1: รถไฟฟ้าไปได้ใครไม่อยากขับรถไปไม่อยากฝ่ารถติดหรือว่าใดๆก็ท่านก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้แต่บางทีคนที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะ
15: ครับ
1: บางทีไปรถ
15: ไม่พอใช่ไหมแบกหนัก
1: มันแบกไม่ได้ค่ะมันของมันเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะวางแผนแล้วกันว่าจะไปกี่โมงกลับกี่โมงช่วงไหนแต่ว่าอย่างวันศุกร์วันนี้น่าจะยังไม่เยอะแต่ถ้าพรุ่งนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถน่าจะหนาแน่นอยู
15: ่ครับ
1: ก็จัดสรรเวลากันให้ดีนะคะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะงานโอท็อปในครั้งนี้ค่ะ
15: ครับติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับพวกเราสองคน
1: ไวมากค่ะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะสัปดาห์หน้านะคะ
15: ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
7: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยางรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน นตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
9: นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: PH Line Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นของเราชาวสวท.บุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพบกันในวันนี้รายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่านะคะเช้าวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569มาในแนวเพลงของโลกนี้คือละครของพนมนพพรนะคะอีกบทเพลงต่อไปค่ะขอเชิญรับฟังค่ะ

ับบทเพลงของหยาดนภาลัยคู่กับวงจันทร์ไพโรจน์บทเพลงคู่นะคะจูบเย้ยจันทร์คงจะเป็นประทับใจสำหรับวัยเก่าค่ะวัยที่ทำให้เรารู้ว่าการมีลมหายใจในโลกใบนี้มีค่าแค่ไหนสำหรับการหยุดพักผ่อนแต่บางท่านไม่หยุดนะคะยังทำงานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นลมหายใจกันไปเลยก็อยากจะบอกนะคะว่าทำใจให้ดูโลกสดใสมองเห็นลูกหลานแล้วก็เด็กๆที่เกิดมาใหม่ดูโลกกันไปค่ะหลายๆอย่างก็มีสิ่งประทับใจเยอะแยะไปหมดสำหรับเมืองบุรีรัมย์และประเทศไทยของเรานะคะในช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังค่ะ

กับบทเพลงที่ตั้งจำกันได้ไหมว่าเพลงอะไรนั่นคือเพลงเทพธิดาดอยนะคะจากแพทย์หญิงพันธิวาค่ะจบกันไปหนึ่งบทเพลงนะคะ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงรัฐบาลเดินขับเคลื่อนนโยบายรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมไทยอย่างเป็นสังคมสูงไปเป็นรูปธรรมล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตการมีส่วนร่วมในสังคมรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างรอบด้านสำหรับขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ใหม่มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในพื้นที่การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนงานการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลการสร้างอาชีพและรายได้เสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมรัฐบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถใช้ประกาศฉบับนี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขและมีคุณค่าในสังคมอย่างยั่งยืนเคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าผู้สูงอายุรวมตัวกันแล้วนั่งคุยกันพูดถึงบทบาทของการมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ให้กันและการฟังก็เป็นความสุขของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งค่ะมารับฟังเพลงของนิตยาบุญสูงเนินกันบ้างค่ะ

กับบทเพลงที่ชื่อ1ใน100นะคะ100คนก็มี1เท่านั้นที่เป็นยอดดวงใจหรือเป็นคนที่อยู่ในความรักความคิดถึงความประทับใจและก็ความทรงจำที่ดีงามค่ะกับบทเพลงแห่งความรักบทเพลงแห่งความคิดถึงบทเพลงในอดีตนะคะจากกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการ 101.75 ขึ้นใจวัยเก่าหวังว่าจะมีคนรับฟังบทเพลงในแนวนี้บ้างนะคะเป็นการสร้างอารมณ์ดนตรีทำให้อารมณ์ดีค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีและดูแลรักษาถนอมร่างกายของเราไว้ดีๆนะคะก่อนจากการรับประทานอาหารที่สุขสะอาดและย่อยง่ายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วน

0: ีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
2: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได้
3: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพราดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช้อปใช้แชร์พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
4: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทระวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.บุรีธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68% ท้องฟ้ามีเมฆมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอนปินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6-7สิงหาคมศกนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจอเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9-10สิงหาคมศกนี้แต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้นะเจอกันหลังข่าว10โมงเหมือนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์นะเราเจอกันชั่วโมงหนึ่งนะ10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับเดี๋ยวเกริ่นสักนิดนะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องที่จะต้องคุยใน2ช่วงรายการช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวสักครู่คุยเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวหน่อยนะรับไฮซีซันสักนิดหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับปี2569นะครับแล้วก็ช่วงที่2เดี๋ยวจะไปจับตานะไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับอันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวตอนนี้ที่ผมเช็คกับแอปพลิเคชันนะวินดี้นะก็อยู่ใกล้ๆกับทางโอกินาวานะของทางญี่ปุ่นนะเห็นว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะก็คือจากญี่ปุ่นมันก็เคลื่อนตัวผ่านทะเลญี่ปุ่นใช่ไหมมาปุ๊บแล้วมันจะมาเข้าตรงตอนกลางของจีนนะนะที่มณฑลไหนเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะช่วงที่2เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะเดินทางนะไปโอกินาวาไปจีนทางตอนกลางนะไปที่ไหนอีกล่ะไปไต้หวันแถวๆนั้นนะครับอันนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งหรือว่าบางที่เนี่ยผมเห็นบางสายการบินเขายกเลิกนะสำหรับเที่ยวบินนะที่จะเดินทางไปในช่วงวันสองวันนี้นะลองดูสักหน่อยละกันเดี๋ยวคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับในช่วงที่สองนะส่วนข่าวสารนะผมเอาสรุปนิดๆหน่อยๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเร็วสักนิดนึงกับทางเลขาธิการสมาคมไทยลูกกิจท่องเที่ยวนะครับ เรื่องที่น่าสนใจนะอย่างโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเพิ่มเติมเลยนะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือนะอาจจะทำคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคาดว่าจะชัดเจนภายใน1เดือนนี้นะเพราะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลือมาเยอะนะว่าผ่านแล้วไทยเที่ยวไทยพาสนะจะอุดหนุนเท่านั้นเท่านี้บาทนะเมื่อวานเนี้ยมี2ท่านเลยที่พูดถึงเรื่องนี้ท่านหนึ่งก็คือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสอีกท่านหนึ่งนะเข้าใจว่าน่าจะกำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะก็พูดถึงบอกว่ายังไม่ได้เข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะอยู่ระหว่างการหารือนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งส่วนอีกเรื่องนะเห็นคนพูดถึงเยอะนะช่วงหลังเนี่ยแล้วก็นายกรัฐมนตรีไปที่สุพรรณบุรีนะก็ไปร้านค้าแม่ค้าแม่ขายเขาก็พูดเนี่ยบอกอุ้ยอยากให้ทำต่อจังเลยนะไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะก็บอกว่าเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2เนี่ยกระทรวงการคลังนะจะรับข้อเสนอไปพิจารณานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็คำถามวันนี้ก็ถามง่ายๆครับเพราะว่า อยากจะให้ของเป็นที่ระลึกคุณผู้ฟังนะมอบเป็นกระเป๋าสะพายสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับข้อมูลสักนิดนึงธนาคารออมสินเขาเปิดตัวสินเชื่อออมสินออมตังเสริมสภาพคล่องให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่อนนานสูงสุด10ปีคำถามก็คือว่าที่ธนาคารออมสินเขามีการเปิดตัวสินเชื่อออมสินเติมตังนะเพื่อเสริมสภาพคล่องผ่อนนานสูงสุดกี่ปีนะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ใน Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าผ่านทางเพจก็ได้นะ Facebook Fanpage นะชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะระหว่างที่รอสายนะมาแล้วมาแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยเพราะว่าทางด้านของเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยคุณอดิษฐ์เนี่ยนะจะติดประชุมตอน 10:30 เดี๋ยวเราคุยกันก่อนเลยนะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนิดนึงนะไม่เป็นไรระหว่างที่รอผมทางธนาคารออมสินครับเขามีการเปิดตัวสินเชื่อออมสินออมตังเสริมสภาพคล่องนะเปิดให้ผู้บริการ SME ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารนะโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสินมาไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็มีสถานะบัญชีปกติณวันที่31มีนาคม2569ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน90วันนะฮะหรือว่าไม่มีประวัติในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในรอบ1ปีที่ผ่านมาณวันที่ยื่นขอสินเชื่ออันนี้เขาเตรียมที่จะให้วงเงินกู้สูงสุด 100% นะครับของราคาประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่อนนานสูงสุด10ปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสินเชื่อธุรกิจและ SME ของธนาคารนะฮะแล้วก็ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ฮะจนถึง30ธันวาคม2569ณธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ธนาคารออมสินเจ้าของบัญชีนะครับที่เราจดอยู่อ่ะนะเป็นสาขาของเจ้าของบัญชีอ่ะนะครับไปตรงนั้นได้นะครับหรือไม่ก็ไปที่GSB Contact Center อันนี้โทรศัพท์ไปถามเขานะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1115นะครับหรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับอ่ะก็นะเรื่องของธนาคารออมสินนะที่เอามาฝากกันนะแล้วคำถามวันนี้ก็ง่ายๆด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคำตอบคือ10ปีไปตอบกันอ่ะคุยเรื่องท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวอยู่กับผมสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
9: ์ครับครับโอ้ขออภัยจริงๆนะเมื่อสักครู่นี้ติดขุกขักนิดหน่อยนะผมถามอย่างนี้ดีกว่านะว่าตอนเนี้ยพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยนะบ้านเรานี่มันเข้าไฮซีซั่นไหมหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะไฮซีซั่นของภาคเหนือภาคอีสานเฉพาะในช่วงของท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว
10: เราแบ่งไปสองตลาดเนาะถ้าเป็นตลาดอินบาวเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตลาดที่เป็นซัมเมอร์คือโดยเฉพาะพวกตลาดอาเซียนนะครับเช่นมาเลเซียสิงคโปร์จีนฮ่องกงไต้หวันนะครับหรือแม้กระทั่งเกาหลีนะครับก็อยู่ในช่วงซัมเมอร์ของเขาเดือนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมก็ยังถือว่าดีพอเข้าเดือนหน้าเนี่ยนะครับพอเข้ากันยาแล้วก็จะเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับเพราะนั้นก็เดือนหน้าเนี่ยโดยปกติแล้วเดือนกันยาจะเป็นช่วงที่ตัวเลขดรอปลงมาหน่
9: อ
10: ยจนกระทั่งเข้าเดือนตุลาต้นเดือนก็จะมีวันหยุดยาวและวันชาติจีนนะครับแล้วก็ยังมีเทศกาลต่อก็จะไปดรอปอีกทีเดือนพฤศจิกาแต่พฤศจิกาเนี่ยตั้งแต่พอเข้ากลางตุลาไปพฤศจิกาไปธันวาเราจะได้พีคซีซั่นของตลาดยุโรปที่เริ่มเข้าหน้าหนาวตลาดลองพอนเข้ามาเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ตลาดอินบาวก็จะดีถึงช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเราก็จะซาไปนิดนึงนะครับพอเข้าตุลาเราก็จะได้ยุโรปเข้ามาโดยเฉพาะตลาดระยะไกลเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าตลาดท่องเที่ยวของไทยเนี่ยปกติคนไทยเราก็จะเข้าใจนะพอเข้าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยทุกกิจกรรมทางด้านเกี่ยวกับลื่นเริงของไทยก็เราก็มักจะหยุดน้อยถอยลงเพราะหนึ่งในอดีตเราเป็นสังคมเกษตรคนไทยก็ส่วนใหญ่ต้องกลับไปทำไร่ไถนาไปอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นของตลาดท่องเที่ยวเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนคนไทยก็จะเที่ยวน้อยหน่
9: อ
10: ยนะครับแล้วก็จังหวะมันตรงกับช่วงปิดเทอมผมว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็คือโดยเนเจอร์ของตลาดคนไทยคือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นะครับจนถึงออกพรรษาก็จะเป็นหน้าแล้วโลซีซัน
9: ผมก็นึกว่าจะเป็นไฮซีซันเพราะตอนนี้เห็นไปตรงไหนนะเพจไหนเนี่ยมาพาเที่ยวเดินลดน้ำตกไปเดินป่าอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นทัวร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยสำหรับเที่ยวในประเทศเนี่ยอย่างที่ตากท่าสองยางนี่เยอะมาก
10: ก็ปกติเราก็คิดว่าเชิญในช่วงนี้เป็นกรีนซีซันเนาะก็ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาททก็พยายามจะกระตุ้นท่องเที่ยวหน้าฝนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอาตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กเราก็จะรู้ดีพอเข้าพรรษาแล้วนะกิจกรรมหลายอย่างทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดรอปลงไปเพราะว่าเราไปสังคมเกษตรกรรมเป็นช่วงหน้าฝนการคมนาคมอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่สะดวกแล้วก็เป็นช่วงหลังเปิดเทอมก็เศรษฐกิจในครัวเรือนก็อาจจะต้องมีความประหยัดมัธยัสถ์บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งจะไปดีขึ้นคือหลังเริ่มปิดเทอมแล้วก็คือตุลาไปก็จะกลับมาดีครั้งหนึ่งใช่คร
9: ับ แต่ว่าถ้าฟังอย่างนี้แล้วถ้าเราจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นช่วงเนี้ยรัฐบาลเขามีงบประมาณใช่ไหมประมาณ400,000 ล้าน200,000ที่ใช้ไปแล้วอีก200,000ที่เหลือมีการพูดถึงว่าเดี๋ยวทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะหรือว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะไปขอเงินตรงเนี้ยมาช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสอะไรเนี่ยนะอันนี้มันจะช่วยได้ไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นยังไงครับ
10: อย่างแรกนะครับผมคือว่าเรื่องการที่รัฐเข้ามากระตุ้นตลาดไทยภายในประเทศถือว่าเป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมา GDP ของเราโตต่ำแล้วคนไทยเป็นหนี้ภาคครัวเรือนสูงเพราะฉะนั้นศักยภาพหรือว่า spending power ของเงินไทยเริ่มลดลงประเด็นต่อมาเรื่องผลกระทบจากค่าเชื้อเพลิงทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลไม่เฉพาะรัฐบาลไทยรัฐบาลทั่วโลกก็ต่างทุ่มงบประมาณมาเพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในประเทศให้คนในประเทศเดินทางในประเทศก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการเรื่องนี้เป็น

0: ได้ส่วนลดน้อยหน่อยเมืองรองที่เขาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจมากต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยมากขึ้นคุณก็ต้องให้แฮนดี้แคปเข้ามากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาเราก็มุ่งเป้าหมายไปคนที่มีสภาพในการเดินทางโดยที่ไม่จำกัดวันเพราะปกติเนี่ยคนทั่วไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะขัดตะเลิศเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดแต่คนที่เป็นคนสูงอายุคนซิลเวอร์เอจเขาเที่ยวได้ทุกวันเราก็ให้เขาเที่ยวในวันธรรมดาได้ไหมเราให้ท็อปอัพในส่วนของส่วนลดมากขึ้นถ้าเรามีวิธีคิดระวังแผนแบบนี้นะครับมันจะทำให้ปัจจัยของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระจายตัวได้มากขึ้นที่สำคัญก็คือในเมืองรองหรือในกลุ่มชุมชนหรือในครัวเรือนในจังหวัดเล็กๆก็จะได้รับอานิสงส์ในส่วนนี้ได้มากยิ่งขึ้นคร
1: ับ เอ๊ะถ้าผมจำไม่ได้ว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะเพราะว่าพอดีเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกฤทธิ์เนี่ยพูดว่าอาจจะทำคล้ายๆเราเที่ยวด้วยกันถ้าเราเที่ยวด้วยกันนี่มันมีเมืองรองด้วยแล้วก็มันมีเรื่องของซื้อกินข้าวอะไรด้วยถูกไหมฮะจำไม่ได้เหมือนกัน
0: คือตอนเมืองรองเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นเมืองหลักเมืองรองนะครับเราก็ให้ส่วนลดที่50-50นะครับเหมือนกับทั่วไปแต่เที่ยวม
1: า
0: เที่ยวนี้เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลต้องการกระตุ้นเมืองรองมากขึ้นเราอาจจะต้องให้เมืองรองได้ส่วนลดมากกว่าเมืองหลัก
1: อาจจะ60อะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราก็ให้โอกาสผู้สูงอายุที่เขาเดินทางได้ทุกวันแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางในวันเสาร์อาทิตย์เราก็เพิ่มท็อปอัพให้เขาเดินทางช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสถ้าแบบนี้นะครับการกระจายตัวเรื่องดีมานด์ไซด์มันจะทำให้ได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่เป้าหมายในส่วนที่เราต้องการให้เขาไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าปกติได้ครับ
1: เข้าใจว่าทางสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวก็น่าจะคุยหรือว่าประสานกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่ไหมสำหรับเรื่องนี
0: ้ใช่ครับเรามีการคุยกันอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องครับเรื่องนี้ก็ได้มีเรียนท่านผู้ว่าไว้นะครับแล้วก็เรียนท่านผู้บริหารของทางททไว้ว่าในแนวคิดของอัตราเราอยากให้ดำเนินการในลักษณะนี้เพื่อจะได้ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณนั้นมันเกิดการหมุนเวียนได้ดีที่สุดครับ
1: ความแตกต่างระหว่างช่วงโลซีซันถ้าสมมติว่าคือถ้ามันเสร็จทันเดือนนี้นะแล้วได้ใช้เดือนกันยายนจริงๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไปใช้ช่วงตุลาพฤศจิกาซึ่งเป็นไฮซีซันเนี่ยมันต่างกันมากไหม
0: ผมมองนี้ครับคือการใช้โลซีซันก็แน่นอนก็ทุกคนโลซีซันก็มีความต้องการทุกๆเมืองต้องการเท่ากันเนาะเพราะนั้นมันก็จะรู้สึกว่าให้เหมือนฝนตกชโลมใจทุกคนได้แต่ถ้าไปใช้ช่วงไฮซีซันก็จะมีบางส่วนที่เขาคิดว่าปกติเขามีลูกค้าอยู่แล้วอย่าเพิ่งใช้ได้ไห
1: ม
0: รอให้เขาหมดไฮซีซันแล้วก็ไปใช้ปีหน้าไปใช้เขาจะได้อานิสงส์ร่วมกันแต่ประเด็นก็คือว่าผมมองอย่างนี้ครับถ้าเริ่มจากกันยาได้ทุกคนได้สิทธิ์เสมอภาคผมเชื่อว่าทุกคนโอเคแต่ถ้าเกิดต้องเริ่มตุลาคนที่ได้คนที่อยู่ในจังหวัดที่มีลูกค้าอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นการค่อยที่ค่อยอาศัยเพราะจังหวัดเมืองรองที่เศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะรอนะได้ในระยะยาวเมื่อมีงบประมาณลงมาก็ช่วยเขาไปเถอะนะครับแล้วก็คนที่เป็นเมืองหลักคุณก็มีลูกค้าอินบาวลูกค้าฝรั่งลูกค้าอะไรที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะ7จังหวัดหลักของประเทศแล้วคุณก็ได้จังหวัดในส่วนนี้เข้าไปเติมอาจจะไม่ได้มากเท่ากับเป็นโลซีซันเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ทำให้น้ำที่มันอยู่ใกล้ด้วยเข้ามาช่วยดับไฟคนที่ต้องการในระยะเวลาช่วงอันใกล้นี้ก่อนเพราะนั้นจะถามว่าเป็นกันยาหรือตุลาผมว่าก็ไม่มีได้มีผลแตกต่างมากนะแต่จะมีผลในว่าจะไปในส่วนพื้นที่ไหนที่ใครจะได้มากกว่าน้อยกว่าผมว่าอันนั้นมันก็เป็นความที่เราก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
1: คือผมกำลังคิดในฐานะคนใช้บริการนะเป็นผู้ใช้บริการอย่างเงี้ยเวลาสมมติไปตอนที่ตุลาพฤศจิกาเลยเนี่ยนะผมก็รอเลยว่าโอ้ตั้งใจอยู่แล้วนี่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมผมก็หาที่เลยแพงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะออกแนวนั้นไปไงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันกระจายได้เมืองรองเฉพาะเมืองรองอย่างเดียวอันนั้นเราอาจจะคิดอีกแบบนึง
0: คือผมมองนี้ครับคือในช่วงไฮซีซันเนี่ยคือคนที่มีสภาพโดยเฉพาะอย่างคุณณัฐพงศ์ว่าผมก็อยากจะนอนดีเชื่อดีเนาะเพราะเรามีสภาพสูงก็เข้าไปนอนที่ดีๆเลยแต่คนส่วนใหญ่เราก็ยังเป็นระดับกลางระดับล่างลงมาเขาก็คิดว่าในช่วงนั้นเขาก็ตั้งใจจะกลับบ้านหรือไปไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ก็อาศัยเงินตรงนี้ก็ช่วยตัวเองสามารถกลับไปเยี่ยมญาติไปเมืองท้องถิ่นในชนบทหรือว่าเป็น rural tourism ไป
1: ครับ
0: ผมว่าก็ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ได้อานิสงส์จากส่วนนี้ด้วยครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับดร.อดิษฐ์ถ้าจะถามเพิ่มเนี่ยเห็น

0: ถ้าเราจะต้องกระตุ้นเนี่ยนะมันมีข้อจำกัดด้วยนะบางอันมันใช้ไม่ได้สำหรับเงินไอ้400,000 ล้านบาทเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปช่วยเรื่องของเครื่องบินอะไรพวกอย่างเงี้ยจากต่างประเทศอะไรเข้ามาอะไรอันนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ก็ข่าวล่าสุดเห็นเมื่อเช้าว่าคือจริงๆแล้วทางเราเนี่ยเป็นคนเสนอให้ทำเรื่อง air connectivity ก่อนเนาะเพราะว่าตลาด inbound ยังไงก็เป็นตลาดที่สำคัญที่สุดเราต้องการเงินต่างประเทศเข้ามาในขณะที่ประเทศเรางบประมาณมีจำกัดเพราะนั้นถ้าเกิดทำ air connectivity ได้มันถึงจะมีคนเข้ามาได
0: ้
1: เพราะว่าอย่าลืมว่านี่ทั่วโลกกำลังแข่งขันกันก็คือการแย่งเส้นทางการบินใครดึงเข้ามาได้มากที่สุดคนนั้นก็ได้เปรียบมากที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดไม่เข้าเงื่อนไขในเงินกู้400,000 ล้านก็ต้องให้รัฐบาลไปดูว่างบงานประจำปีของปี70นั่นหรือว่างบกลางที่มีอยู่ก็ต้องมาทำอยู่ดีแล้วครับคือยังไง air connectivity ก็ยังเป็น first priority สำหรับมาตรการในการที่ดึงตลาดต่างประเทศที่ทำโดยเฉพาะปีนี้เราวางที่ว่าอย่างน้อยเราต้องมี33 ล้านขึ้นเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็ยังเป็นตัวหัวใจสำคัญครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.อดิษฐ์ครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแอตตานะครับก็มาคุยกับเราจริงๆมันมีเรื่องเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าแอตตานี่ก็เพิ่งไปคุยนะกับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวนะของต่างประเทศนะมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆนะเรื่องของthree destination อะไรนะไม่ three country one destination นะก็คือหมายความว่าเที่ยว3ประเทศแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวเนี่ยนะจุดหมายปลายทางเดียวเนี่ยคือเขาจะคล้ายๆกับว่าเขาจะจับมือกับมาเลเซียจับมือกับสิงคโปร์นะอาจจะทำเป็นรูทเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลามาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก็คือมาต้อง3ประเทศเลยนะแล้วก็ทำเป็นแบบที่เรียกว่าเป็น luxury เลยนะแบบคือหรูหราอลังการนะครับอันนี้เห็นเขาว่านะเขาว่านะแต่ว่าประเด็นนี้เดี๋ยวเก็บไว้คุยวันอื่นละกันเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะตอนนี้มันก็อยู่ในความสนใจของคนไทยนะฮะแล้วก็สนใจของหลายๆท่านนะว่าเอ๊ะมันจะมีสิทธิ์ได้เมื่อไหร่ยังไงนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่ามันช่วยประหยัดสตุ้งสตางค์ในกระเป๋าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใครก็แฮปปี้ถูกไหมฮะรัฐบาลก็ช่วยเหมือนกับนี่แหละไทยช่วยไทยเนี่ย60-40เนี่ยนะฮะอ่ะส่วนข่าวสารอื่นๆนะผมอัปเดตอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็เปิดเผยครับว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกสทช.ครั้งที่23/2569ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องนะจากวันที่5สิงหาคมแต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบประธานกสทช.นะจึงได้มีการสั่งงดการประชุมกสทช.ตามระเบียบวาระของกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมพุทธศักราช2555นะครับทั้งนี้ครับการประชุมกสทช.นะได้มีการกำหนดวันประชุมในเดือนสิงหาคมเนี่ยเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยจะมีการประชุมอีกทีเนี่ยคือวันที่11 13 19แล้วก็20สิงหาคมคุณไตรรัตน์นะฮะก็บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยมีระเบียบวาระจำนวนมากที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.จำเป็นต้องพิจารณาจำนวน44วาระแล้วก็บางวาระเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจากจำนวนวาระที่เสนอบรรจุในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด99วาระทั้งนี้เลขาธิการกสทช.นะครับซึ่งเป็นเลขานุการกสทช.ตามกฎหมายได้มีการจัดเตรียมการประชุมแล้วก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกในทุกทางนะเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวยในการจัดการประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารเพิ่มเติมนะครับส่วนทางธนาคารออมสินนะเขาก็มอบความพิเศษด้วยนะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีครับจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1 เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนคือลุ้นทั้งวันที่1และวันที่16 ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยเขาบอกการันตีเลยสำหรับเงินรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกนะผมให้ดูเรื่องของทองเรื่องของหุ้นสักนิดหนึ่งนะทองครับประกาศล่าสุดครั้งที่5เมื่อเวลา 10:04 นาทีก่อนเข้ารายการทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 66,550 บาทนะครับขายออกที่ 66,750 บาทส่วนทองรูปพรรณนะขายออกที่ 67,550 บาทนะถ้าเทียบกับวันก่อนนะฮะตอนนี้บวกลบ5ครั้งนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอดูสักนิดหนึ่งโกลสปอร์ตเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4,259 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของทองหุ้นซะหน่อยเป็นยังไงหุ้นนะปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับ 1.35 จุดครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่ 1,613.29 จุดนะฮะมูลค่าการซื้อขาย 21,330 ล้านบาทปตท.บวกมา25สตางค์ตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่39บาทกัฟลงไป75สตางค์นะฮะอยู่ที่66บาท75สตางค์ Advance ไม่เปลี่ยนแปลง375บาท True Corporation ไม่เปลี่ยนแปลง13บาท50นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะฮะ KBank ไม่เปลี่ยนแปลง252บาทนะครับอ่ะส่วนข่าวอื่นๆนะอันที่ต้องจับตาสักนิดนึงนะจริงๆก็เป็นความคืบหน้าแหละหลายคนสนใจอยู่เรื่องของกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะผมอัปเดตให้หน่อยแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจโดยตรงนะแต่ถามว่าเกี่ยวพันไหมเกี่ยวพันนะเพราะมันมีเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสอบใช่ไหมคนละ 400,000 อะไรเนี่ยนะรวมตั้งกี่พันคนล่ะนะอย่างน้อยๆที่เห็นชัดๆเนี่ยที่ทางสถ.นะกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคะแนนใหม่ได้มาเป็นได้ทั้งคะแนนได้แล้วได้ดียิ่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ 5,925 คนทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฮะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะฮะก็บอกนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อวานนี้นะมีมติยึดตามมติของกสทนะและวันนี้ครับวันที่7สิงหาคมเขาจะมีการประกาศบัญชีใหม่นะสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบส่วนการทุจริตหรือว่าคนที่ทุจริตเนี่ยบอกว่าจะส่งข้อมูลไปยังจังหวัดนะแล้วก็มีแนวทางให้เลยคือพูดง่ายๆคือถ้าสอบตกแล้วทำให้สอบได้เนี่ยต้องปลดออกอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะแล้วบอกว่าต้องทำให้ถอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนกรณี97คนที่สอบผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับคะแนนฮะอันนี้ครับบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อใหม่นะก็คือบัญชีใหม่แต่ว่าเขามีเงื่อนไขว่าถึงแม้ว่าคุณจะสอบผ่านเกณฑ์คุณจะได้นะเปิดบัญชีใหม่มาแล้วจะย้ายไม่ย้ายไม่รู้ล่ะนะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำการสอบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนานาด้วยนะอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อกับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจะไปดูดอลฟิน ไม่ใช่ปลาโลมานะ ดอลฟินนี่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะฮะจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะถึงไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: าคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ช่วงที่สองนะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะโอ้มีเรื่องอะไรเนี่ยนะประเด็นจริงๆเมื่อเช้าที่ผ่านมานะผมเห็นมีข่าวเรื่องของอะไรล่ะเพลิงไหม้ใช่ไหมถึงโอ้เป็นเพลิงไหม้ที่เขาผลิตยางรถยนต์เห็นภาพข่าวโอ้โหน่ากลัวนะแล้วเวลาที่เราอย่างพอทราบนะเวลาไหม้ยางรถยนต์เนี่ยนะเป็นโรงงานเนี่ยแล้วมันใกล้เคียงกับโรงเรียนด้วยนะใกล้ๆโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ของอะไรจังหวัดชลบุรีนะเขาบอกว่าอยู่ที่ตรงไหนล่ะคลองอะไรเดี๋ยวคลองกลิ่วฮะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโอ้โหกลุ่มควันนี่พวยพุ่งขึ้นท้องฟ้านะแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะข่าวตั้งแต่7โมงกว่านะหลังจากนั้นประมาณ9โมงครึ่ง10โมงอ่ะนะเกือบ10โมงอ่ะ9โมงครึ่งนะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นข่าวแวบๆนะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะที่โรงเรียนอะไรไปในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรอนะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคอยอัปเดตละกันนะครับแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะอันนี้สำคัญนะติดตามข่าวสารอ่ะเจอแล้วนะครับมีเหตุนะผู้สื่อข่าวรายงานนะทางตำรวจสภ.ปากบางไอ้ปลายบางฮะจังหวัดนนทบุรีรับแจ้งเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีย่านบางกรวยนะครับพบผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนนะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับทราบเหตุการณ์แล้วเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือห้ามไลฟ์เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอ่ะก็อัปเดตหน่อยนะครับสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนะส่วนวันที่4สิงหาคม2569ที่ผ่านมาครับทางคณะผู้แทนของคณะกรรมการกิจการรัฐธรรมนูญและการยุติธรรมรัฐสภาแห่งชาติติมอร์เลสเตนะครับพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจำนวน14ท่านเข้าพบแล้วก็หารือกับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนของสำนักงานกสทช.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในโอกาสนี้นะฮะทางสำนักงานกสทช.ได้นำเสนอภาพรวมของบทบาทแล้วก็ภารกิจรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกสทช.บทบาททางด้านการต่างประเทศจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นนะฮะแล้วก็ประสบการณ์แนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิตอลนะครับโดยการหารือดังกล่าวเนี่ยนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญนะในการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับทางติมอร์เลสเตนะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะฮะระยะเงินฝากนะ3ปีนะฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วก็กรณีถอนก่อนครบ3ปีอันนี้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่เขากำหนดนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับกรณีของกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้หรือว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเนี่ยเป็นบัญชีที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะอนุญาตให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานในการติดตามเฉพาะผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางและการทางพิเศษนะมีข้อกำหนดให้พนักงานเนี่ยจะต้องรีเซ็ตพาสเวิร์ดทุกๆ90วันนะครับอีกทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม ISO/IEC 27001 2022นะครับซึ่งช่วยยืนยันว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีระบบบริหารจัดการข้อมูลนะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะทั้งนี้ครับข้อเท็จจริงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานโดยเร็วนะครับวันนี้คำถามง่ายๆธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อออมสินออมตัง ขออภัยออมสินเติมตังเสริมสภาพคล่องนะผ่อนนานสูงสุดกี่ปีนะไปตอบกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นกระเป๋าสะพายสำหรับใส่มือถือจำนวน1รางวัล นะครับอ่ะท่านผอ.สมควรอยู่กับผมแล้วนะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาฮะผอ.สมควรต้นจานสวัสดีครับผอ.ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทาง 92.5 เนาะครับครับ
11: ครับผม 92.5 ครับผอ.ผอ.ผม
12: ลบคืนครับ
11: ครับผมรบกวนนิดนึงเห็นบอกว่าตอนนี้มันมีพายุไต้ฝุ่นเหรอดอลฟิน
12: ใช่ตอนนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยมีพายุถึง3ลูกอะเน
11: า
12: ะอันนี้ก็น่าจะสลายตัวไปแล้วอ่อนกำลังลงไปแล้วลูกหนึ่งก็คือกุจิระ
11: ครับ
12: กุจิระนี่ก็แล้วแถวฟิลิปปินส
11: ์
12: บังเอิญว่าไอ้เจ้าตัวพายุไต้ฝุ่น
11: ดอลฟิน
12: เนี่ย
11: มันรวมมาหมดเลย
12: ใช่ใช่ก็ดูเหมือนจะดึงไปแล้วก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวพายุกุจิระเนี่ยอ่อนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะมีตัวพายุที่จะมีผลกระทบอยู่บ้างก็ทางอ้อมนะอาจจะดึงเรื่องของมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นเนี่ยก็คือพายุดอลฟินนี่แหละครับก็คาดว่าสักวันที่9ครับ9หรือต่อวันที่10อ่ะ
11: ครับ
12: เราจะขึ้นฝั่งที่แถวเจ้าเทียงนะคนทนของปี
11: เอ๊ะก่อนหน้านี้ลูกที่แล้วก็ขึ้นที่เจ้าเจียงใช่ไหมฮะแถวๆนั้นเหมือนกัน
12: ใช่ครับไอ้เจ้าอะไรนะว่าบาวี
11: ใช่
12: บาวีครับอันนี้ก็ที่เดียวกันเลยครับตำแหน่งน่าใกล้เคียงกันนี่อาจจะรับเยอะหน่อยทีนี้จีนทางตะวันออก
11: ครับ
12: แต่ว่าเราเองก็เข้าใจว่าในช่วงมรสุมแรงขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ที่10เนี่ยก็ยังมีฝนอยู่ครับแล้วก็จะมีที่ฝนว่าลมมรสุมตรงทางด้านฝั่งอันดามันก็จะมีกำลังแรงเนาะอากาศจะต้องเปลี่ยนพี่น้องชาวเรือชาวประมงหน่อยหรือว่าให้เดินเรือด้วยความระวังแต่ช่วงนี้ก็ที่จริงในบริเวณที่ห่างฝั่งมันก็มีค่อนข้างจะคลื่นลมแรงนะครับก็น่าจะไปเบาได้บ้างก็คืออาจจะหลังวันที่10-11ไปแล้วนะครับส่วนฝนนี่ยังไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมครับคุณ
11: ระ
12: พงศ์ยังเป็นห่วงนะทีนี้บางพื้นที่ก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่ว
11: ม
12: ในบางพื้นที่ก็เป็นห่วงน้ำแรงซึ่งอันนี้มันไม่เท่ากันนะอย่างทางเหนือเนี่ย ถึงอีสานทางตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกเนี่ยอันเนี้ยสบายใจได้ว่าน้ำดีน้ำฝนดีในทางกลับกันเนี่ยบริเวณทางด้านแถวเหนือตอนล่างอย่างเลยจากพิจิตรกำแพงเพชรลงมาเนี่ยก็ปรากฏว่าฝนน้อยครับเพชรบูรณ์ก็ยังไม่มากนะแล้วก็มาทางอีสานก็จะน่าเป็นหัวพื้นที่ที่สำคัญเนี่ยอย่างเช่นชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนโคราชเนี่ยครับสำคัญนะครับบุรีรัมย์พื้นที่สุรินทร์ต่อกันเนี่ยครับลักษณะของฝนเขาเหมือนไม่ได้ค่อยมีฝนอยู่ครับแต่ปริมาณมันไม่มากเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าถ้าสภายใน2เดือนเนี่ยฝนยังไม่มาพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่จะปริมาณไม่เพียงพอเนาะเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็คงจะต้องเตรียมการนะครับถ้ามีฝนมาอย่างไรก็ต้องหาที่หลังกักเก็บยังเป็นเขื่อนลำตะคองครับตอนนี
11: ้
12: นะเขื่อนลำตะคองฝนน้ำน้อยแล้วฝนไม่มาแต่ถ้าว่าฝนจะเขาใหญ่ก็พอลงมาบ้างนะครับแต่ว่าปริมาณยังไม่มากไม่มากนะ
11: ท่านผอ.เนี่ยพอดีเมื่อกี้ผอ.พูดถึงแถวพิจิตรแถวกำแพงเพชรแถวเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ผมเห็นวันสองวันนี้มีต้องฟังดูนะฟังลมสักลมเก่านะ
12: ใช่เป็นด้านหน้าของเขาครับเวลาลมพัดไปฝั่งเขาก็หลังเตาหลังไอตัวหลังเงาฝนมันก็จะฝนน้อย
11: ของผมฮะของผมฮะชนแดนบางโป่งเนี่ยหลังเงาฝนไม่มีน้ำเลยไม่มีฝนเลย
12: แต่ครับผมก็ยังงงว่าจะทำยังไงให้มันคือถ้าระบบลมมันยังไม่ซับสนับสนุนกันละในหลายระดับเนาะคือระบบลมล่างเนี่ยมันเป็นมรสุมก็จริงอยู่แต่ว่าระดับฝนมันมีลมจากทางนู้นนะครับเย็นมาทางทิเบตทางนั้นลงมาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยทำให้อากาศค่อนข้างจะมีแคบอยู่ระหว่างอย่างแถวแล้วก็สวรรค์อย่างเงี้ยบางทีบางวันก็มีฝนบางวันก็รู้สึกก็ไม่มีน้ำเลยเนี่ยทางภาคกลางเองปีนี้ก็ยังคงจะต้องลุ้นอีก2เดือนเต็มๆเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งเนี่ยถ้าพายุไม่มาช่วยชีวิตอีสานตอนล่างเนี่ยครับยังเป็นห่วงอีสานตอนล่าง
11: พออเนี่ยดูผมไปที่อะไรล่ะผู้เตยนะอุทยานแห่งชาติผู้เตยก็คือแถวด่านช้างโอ้โหขับรถไปแถวด่านช้างไปอู่ทองไปเลาขวัญไปหนองปลือไม่มีฝนเลยฮะ
12: เนี่ยยังงงว่าตัวเงาฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆในปีนี้ที่เห็นแบงค์ๆอยู่ก็จะเป็นแนวภาคกลางนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรีเนาะ
11: อ
12: ่างทองสิงห์บุรีแนวเนี้ยลพบุรีก็มีมาบ้างแต่ว่าด้านเหมือนกับด้านเขาใหญ่ครับแล้วก็พอมีอยู่ทางตรงนี
11: ้แต่ไม่น้ำตกสามหลันยังไม่มีน้ำเลยฮะตอนเนี้ย
12: โอ้น่าฝน
11: สระบุรีเนี่ยน้ำตกสามหลันเนี่ยปกติมันน่าจะมีได้แล้วนี่ยังไม่มีเลย
12: ชุ่มฉ่ำเลยนะผมว่าผมบอกว่ามันชุ่มต้องชุ่มฉ่ำแล้วหน้านี้มันสิงหากันยาเลยคือเป็นช่วงที่ฝนตกทุกที่สุดแล้ว
11: ครับ
12: ปริมาณมาเนี่ยมันก็จะต้องแบบเพียงพอจากปีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันมีหลายปัจจัยมีหลายตัวแปรเนาะตัวเอลิโดก็เริ่มส่งผลมา
11: ครับ
12: ในทีนี้ไอ้ตัวลมทางมรสุมของเราเองก็ถึงแม้จะแรงแต่ว่ามันก็ตกเป็นบางจุดอย่างทางทองผาภูมิครับ
11: ครับ
12: คือตกทุกวัน
11: เหมือนกันใช่ได้ยินเหมือนกัน
12: เนาะแต่ว่าทางแม่สอดก็ยังพอมีมาบ้างแต่ในขณะเดียวกันที่เมืองกาญนะ
11: ไม่ถึง
12: ไม่มีฝน
11: ไม่ถึงไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังงงๆอยู่
12: เหมือนตูมรสุมมันพัดได้ไม่ต่อเนื่องครับพัดแล้วก็เลยผ่านไปบางทีพัดมันก็อ่อนไปกระทะหน้าเขาฝนก็ไปตกหน้าเขาหมดหลังเขาก็เลยแบบมันได้รับอิทธิพลของฝนน้อยมาก
11: ครับ
12: แต่ทีนี้ตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องของภาคใต้บ้างแล้วภาคใต้เนี่ยดูแล้วฝนช่วงนี้ยังไม่มากครับทีนี้ภาคใต้เองก็ตุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับก็ต้องไปรอลุ้นเอาช่วงตุลาพิการแต่ปีที่ภาคใต้ก็อาจจะถ้าเกิดมาผมว่าปีนี้ภาคใต้ก็ต้องเป็นห่วงกันครับ
11: ครับ
12: หาดใหญ่เนี่ยเราเป็นเป้าหมายเนาะก็ยังเป็นห่วงว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยอาจจะมีกรณีอย่างที่น้ำท่วมเนี่ยครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้
11: อ
12: ีกเพราะว่ากรณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเวลาอากาศเย็นลงมาครับ
11: ครับ
12: มันอาจจะไม่แรงแต่ว่าตัวลมตะวันตกหรือลมศึกลมค้าครับมันเข้ามา
11: ครับ
12: ตอนนี้ภาคใต้เนี่ยก็ยังต้องกลับไปอยู่ว่า2เดือนตุลาพฤศจิกาธันวา
11: ครับเอ๊ะผอ.ผมถามอย่างนี้ตัวเราผมสังเกตอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันทั้งแอร์ดอลฟินแล้วก็ไอ้ตัวบาวีเนี่ยที่มันเข้าไปที่จีนตอนกลางที่เข้าไปที่เจ้อเจียงเนี่ยปีนี้มันมีลักษณะของลมที่มันถูกพัดขึ้นไปพายุที่มันถูกพัดขึ้นไปตั้งแต่ต้นฤดูมันเป็นลักษณะนี้เหมือนทุกปีไหมหรือว่าปีนี้มันถูกพัดขึ้นไปเร็วกว่า
12: คือเหมือนทุกปีครับ พียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยตรงต้นเดือนเนี่ยปกติถ้าเป็นสิงหามันควรจะลงมาบ้างนะอย่างที่จีนตอนใต้เนี่ยหรือไม่ก็เวียดนามตอนบนหรือไม่ก็ทางหนองคายมาทางเข้ามาทางน่านอย่างเงี้ย
13: ใช่ใช่
12: ม
13: ัน
12: จะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ปีนี้มันยังคงอยู่โน่นอยู่เลยตอนบนนะครับไม่ยอมลงมาม ันเหมือนกับว่าอากาศเย็นเนี่ยที่ซีกโลกเหนือครับขั้วโลกเหนือมันไม่เบียดลงมาม ันก็เลยปล่อยให้พายุเนี่ยมันรีเกิดเพราะว่าปกติเนี่ยพายุพอมันขึ้นตัวมิเตอร์จุดไปแล้วมันจะโค้งกลับครับ
13: ม
12: ันจะโค้งกลับแต่ว่ามันไม่มีตัวดันพอมันมีมวลอากาศเย็นมันดันให้มันวิ่งทางตะวันตกมันก็เลยแบบซีกเกิดมาก็แฉลบไปก็แฉลบไปเรื่อยเลย
13: อ๋อใช่เพราะปกติเราจะได้ยินแล้วบางทีจะต้องเข้าทางตอนบนของเวียดนามอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจีนตอนใต้ใช่ไหมฮะ
12: แต่ก็พอมีรุ่นอยู่ครับว่าช่วงสัก21-22ครับมันน่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพอรุ่นอยู่ถ้ามันไม่เปลี่ยนนะมันก็จะมีแนวทางเส้นทางเดินเข้ามาทางเวียดนามตอนบนอาจจะมาทางแถวน่านแถวอะไรนี้ได้อยู่แต่จะต้องมีครับติดตามอยู่ครับ
13: ครับเอ๊ะผมถามอันนี้ถามเป็นความถามแบบเป็นความรู้เฉยๆนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่พยากรณ์อะไรเรื่องนี้เรารู้แล้วว่าใครที่จะเดินทางไปเจอเจียงใครที่จะผ่านโอกินาวาอะไรนี่ต้องเช็คสายการบินอะไรดีนะผมเห็นมียกเลิกด้วยนะผมถามอย่างนี้ผอ.เมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณแม่นะแม่ก็บอกว่าเนี่ยปีนี้ยังไงมันก็แล้งเพราะว่ามันเป็นเดือน82หนเอาจริงๆเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยว่าถ้าเดือนถ้าปีไหนเป็น82หนเนี่ยมันจะแรงกว่า88หนเดียวอันนี้มันเป็นยังไงพ
12: อคือที่จริงเมื่อก่อนถ้าเราเคยศึกษาตามสถิติครับไอ้ตัว82หนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นครบรอบ4ปี
13: อ่ะ
12: พอครบรอบ4ปีเนี่ยภายใน4ปีมันจะมีเหตุการณ์ที่บอกครับเอลนีโญลานีญ
13: า
12: เป็นกลางมันจะมีสลับกันอยู่เน
13: า
12: ะถ้าปีไหนที่มันตกเป็น8ครบรอบปีปกติคาบของมันจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งครับ
13: ครับ
12: มันจะเป็นเอลนีโญลานีญาพอมันสลับกันอยู่เนี่ยมันก็จะตกมาช่วงที่เอลนีโญก็82หนพอดี
13: อ
12: ันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับไอ้ตัวสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยล่ะแล้วมันบังเอิญว่าเขาคำนวณไว้ว่าวันนั้นที่มันตกมาในช่วงปีนี
13: ้
12: นะครับมันก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เอลนีโญมีอิทธิพลมากกว่าน ะแต่ถ้าปีไหนที่มันเลยไปละก็เป็นช่วงของลาลินญาฝนก็ชุ่มฉ่ำหน่อยบังเอิญเราปีนี้มันเป็นแปดสองวันอันอื่นกันหนึ่งอะเนาะมันก็น่าจะครบกิเลสอะครบค่าไปแล้วล่ะทีนี้พอด้วยปรากฏการณ์ช่วงหลังนะตัวเอริโดลาลินญาไอตัวระบบเอ็นโซ่มันเปลี่ยนไปแทนที่มันจะสักสองปีเกิดครั้งหนึ่งสลับกันเนาะแต่ที่มันเกิดแบบปีเดียว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามเหตุการณ์พร้อมกันเลย
13: ใช่
12: ทีนี้เราก็เลยจับยากว่าเรามันจะเอลนีโญช่วงไหนถ้าเกิดช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับพอมันมีฝนมันก็เลยทำให้ปริมาณฝนแต่ที่มันจะชุ่มฉ่ำมันมีฝนถ้าแต่ปริมาณมันไม่พอครับมันน้อยเกินไป
13: มันน้อยเกินไปนะนี่เห็นว่าปีนี้นี่มันต่ำกว่าเกณฑ์ตั้ง 10% เกือบ 20%
12: ครับแล้วยังคาดการณ์นะตอนนี้ยังอยู่ที่เกือบจะ 20% นะสักสิ้นกันยาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก11-12ครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลี่ยกับภาคใต้อีกทีหนึ่งแต่ว่าภาคเหนือก็จะคือยังสงสัยว่ามันเกิดเหตุการณ์ในขณะที่บางพื้นที่น้ำแล้งบางพื้นที่ที่มันน้ำมากอย่างเช่นแม่สาย
13: แม
12: ่สอดเนี่ยนะมันทั้งเชียงรายน่านพะเยาเนี่ยน้ำเยอะครับทีนี้พอน้ำเยอะเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดมันมาอีกตอนเนี้ยปัญหาคือสมมติว่าช่วงระหว่างจากนี้ไปเกิดมีทั้งร่องมรสุมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามาเอาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่บอกเขาเป็นน้ำท่วมฉับน้ำป่าไหลหลากเอาจะเดือดร้อน
13: อ
12: ีกในขณะที่ทางเหนือตอนล่างเนี่ยกำแพงเม็ดเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยได้น้ำเนาะแล้วก็ไปโคราชที่ก็ยังมองว่ามันปริมาณฝนแบบนี้มันน่าเป็นห่วงครับ ถ้าเกิดปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปไม่มีน้ำฝนเข้าเกลือนเลยเนี่ยโอ้แรงหน้าแล้วแรงหน้าเนี่ยมันจะยังขาดสากันกว่านี้ครับเพราะว่ามันจะร้
13: อ
12: นพอมันร้อนจะอาหะอะไรน้ำมันก็
13: ระเหยเร็วอีกหมดเร็ว
12: อีกหมดไปเร็วอีกคนก็จะอยู่ยากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวรับนิดนึงเนาะส
13: ี
12: ค่อนข้างจะแปรปรวนครับ
13: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผอ.ครับที่มาด้วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
12: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินนะกรมอุตุนิยมวิทยาของอสมทุนต้นจานนะก็คุยกับเรานะสนุกฮะสนุกนะบางทีมันก็มีเกรดมีอะไรหลายเรื่องนะสำหรับเรื่องของทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะเนี่ยผมก็เพิ่งทราบนะผมเมื่อวานนี้ยังนั่งคุยกับแม่ผมอยู่เลยนะกับคุณแม่นะบอกว่าเนี่ยถ้า82ฝนยังไงก็แรงออกพอมานั่งฟังอะไรก็เลยถามผอ.เลยว่ามันเกี่ยวข้องไหมมันเป็นรอบนะโอเคอันนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นรอบแต่ด้วยที่เรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมความถี่มันมาเร็วขึ้นผิดปกติอย่างเงี้ยไอ้รอบพวกเนี้ยถ้าถามปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่แค่82คนนะ8หนเดียวก็อาจจะร้อนได้แรงได้นะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบลูป4ปีครั้งนะเพราะมันสลับกันนี่นะเอลนิโญ2เอลนิโญแล้วก็เป็นลานิญญาใช่มั้ยระยะเวลา2ปีแล้วก็กลับอีก2ปีกลับมาเป็นเอลนิโญเพราะฉะนั้น8แรกเป็น82คน8ตรงข้างหลังก็เป็น82คนอีกนะอันนั้นเขาไปนั่งกันคำนวณกันมานะแต่ว่าตอนนี้พออากาศมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่ฝั่งยุโรปอ่ะรู้ฟังครับใครจะไปนึกว่าฮีทเวฟขึ้นความร้อนปีนี้รุนแรงมากนะคือถ้ารวมตัวเลขเนี่ยบางประเทศเนี่ยเสียชีวิตหลักพันแต่รวมๆมาเนี่ยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะฮะสำหรับฮีทเวฟรอบนี้แล้วก็ยาวนานด้วยนะเห็นไหมแม่น้ำดานูฟอะไรเนี่ยนะน้ำแบบโอ้โหจนเห็นท้องน้ำอ่ะนะเดินข้ามได้แล้วมั้งนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้บอกโอ้โหไอ้พวกซากปรักหักพังอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันอยู่ใต้ก้นแม่น้ำเนี่ยมันก็โผล่ออกมามันก็เป็นโอกาสที่คนที่เขาชอบประวัติศาสตร์คนที่เขาชอบศึกษาดูประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็ได้มีโอกาสเห็นซากปรักหักพังซากลงซากเรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็ได้ศึกษากันไปนะอ่ะขอบคุณทุกท่านครับคุยกันแบบเพลินๆนะจะได้หยุดกัน2วันนะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์กลับมานะหายใจฮึบนึงนะแล้วก็กลับมาทำงานต่อวันนี้ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับณฤนาถแข็งขันรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: ตั๋วไปญี่ปุ่นป
0: ไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
21: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ลดค่าครองชีพ
23: นางสาวลัยดาเพื่อนพัฒนารองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพเป็นที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลฟ์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าของชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
17: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
24: วันนี้เวลา 3:00 นหมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
17: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนีในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนยันว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา 10:00 ที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
3: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
5: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
6: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญเพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญเพื่อคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยอริษนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังวันนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกแห่งยุติอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเราก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเราก็ช่วยเขาในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภตีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปกุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนาวีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานคู่กับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้จะเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย นันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี
7: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุตเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทางนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงเทพเพชรสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการตามปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัยทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัดยืนยันว่ากรพ.ได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพ.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือล็อกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสย้ำว่ากทพ.เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธิ์ จิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวนมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลย

0: สถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสดาในการนำเทคโนโลยีสำรวจอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามสถานการณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเร่งแก้ปัญหาและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 10:50 นที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเร่งคลี่คลายเหตุใช้อาวุธในโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศ นายประเสริฐจันทราชรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้ง

0: ึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงานและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
4: สำนักข่าว MAP ของทางการโมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือท ทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซลตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซลตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุใต้ฝุ่นดอฟฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 26,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้ JMA ยังเตือนว่าพายุใต้ฝุ่นดอฟฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1ประตูต่อ7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะบางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชาชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
6: นะครับทุกคนไม่ใช่แค่บุ๋มบิ๋มคนเดียวนะบุ๋มบิ๋มคนแรกที่ได้เข้ามายังมีอีกหลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยินดีกับบุ๋มบิ๋มและตอนนี้กำลังปรับจังหวะทามิ่งนะเพราะว่าเขาได้ห่างจากเกมไปนานหลายเดือนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เกมเนี้ยก็เราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้บุ๋มบิ๋มได้ลงมาสัมผัสเกม
5: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 นที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวคัพรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยะบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิศ2ประตูต่อ1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวรารามหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพเสรินเอาชนะทีมน้องใหม่เทพเสรินเชียงใหม่4ประตูต่อ1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟ ุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48เป็น64ทีมโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไป
7: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันไม่ใช่การเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราต้องวางแผนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะที่ว่าจริงๆเรามันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
5: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปันทินันเผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร 2-1 เซต 5-7 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเ ช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
4: ขณะนี้เวลา 12:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCGBio Circular Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE City เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: วันมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่7สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการค่ะควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธราชภาครัตนบ้านกรวยค่ะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะทีมงานนิวมีเดียพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องทางออนไลน์ของเราก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะส่วนทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์สามารถติดตามรับชมได้รับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมี AM ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ AM 819รับฟังได้ปกติค่ะแต่ว่าใครที่เคยฟัง891นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะวันนี้ยังเหลืออีกวันหนึ่งที่จะซ่อมบำรุงนะคะจะได้ปรับให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากวันนี้ไปสามารถรับฟังได้ตามปกติค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะจากเหตุความคืบหน้านักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงไปภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เรากำลังที่จะปฏิบัติภารกิจกันนะคะหลายคนก็อยู่ในช่วงสายๆเนี่ยหลายคนก็กำลังทำงานแต่ปรากฏว่ามีข่าวขึ้นมาตกใจนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยนะคะล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็หลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะท่านได้รับทราบข่าวนี้ก็สั่งด่วนค่ะไปยังมท.2ให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเรื่องของการก่อเหตุนะคะนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนทำให้มีทั้งครูนักเรียนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียค่ะสำหรับเหตุครั้งนี้นะคะได้รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะคะหลังจากเสร็จสิ้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็มีภารกิจด้วยนะคะคุณอัดสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้ารายงานสถานการณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลทันทีเลยค่ะแล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านนายกเองก็ได้สั่งการกลับไปทันทีนะคะให้ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นลงพื้นที่ไปทันทีค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรีบไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ยอมรับนะคะว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจมากนะคะเห็นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศของเราแล้วก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเป็นเหตุผลนี้ละค่ะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนไทยทั้งประเทศก็กำลังเรียกว่าตื่นตระหนกเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโซเชียลนะคะทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็ออกมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะขอความร่วมมือค่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของการแชร์ภาพการแชร์ภาพหรือว่าวิธีการของผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันเหตุการณ์เลียนแบบในอนาคตซึ่งเด็กไทยเยาวชนไทยก็ค่อนข้างเยอะที่อยู่ในโซเชียลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยค่ะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็พูดถึงเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านบอกว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งควบคุมสถานการณ์ในขณะนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมค่ะและสถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะรีบเดินทางกลับไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจำนวนมากค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนั้นให้ระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะหรือว่าข้อมูลวิธีการต่างๆก็ตามซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะการใช้เสพสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพร้อมกับทั้งสั่งการให้เร่งดูแลแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะเนื่องจากว่าในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการเกิดเหตุบ่อยๆครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะอย่างด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอยู่ทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้จะติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ประสานงานกับนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์พักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็เอาที่เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์นะคะอะไรที่ทำแล้วมันบั่นทอนจิตใจโดยเฉพาะคนทั้งประเทศเนี่ยก็อย่าไปแชร์อย่าไปพูดกันเลยค่ะ
0: แล้วก็เราอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็น
1: ในต่างๆนะ
0: เราฟังจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดีกว่านะคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทางคณะครูด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะไปดูในเรื่องของข่าวของครม.กันหน่อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครม.ทุกๆสัปดาห์เราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นครม.มีเรื่องอะไรบ้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกระดับต่างๆหรือว่ามาตรการที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ชีวิตคนในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยดูมาตลอดนะคะในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าปราบยังไงก็ยัง
0: ไม่หมด
1: ผุดออกมาเป็นเหมือนเห็ดนะ
0: คะ
1: นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดสปีชีส์ไหนนะ มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบนะคะท่านเองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้มีการเห็นชอบร่างหลักการร่างหลักเกณฑ์นะคะประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีอีแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีทางส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสมาคมธนาคารไทยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ขึ้นมาค่ะซึ่งหากว่ามีการพบเห็นบุคคลเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตก็จะมีการระงับบัญชีทุกธนาคารทันทีนะคะพร้อมกับระงับทุกช่องทางการทำธุรกรรมด้วยซึ่งการขึ้นบัญชีดำอันนี้นะคะก็จะทำโดยเด็ดขาดเลยค่ะก็จะมีการทำขึ้นบัญชีดำไว้แล้วก็ห้ามเปิดบัญชีใหม่ด้วยสามารถอายัดบัญชี เสี่ยงได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ตามนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2ได้เพื่อที่จะขอไปตรวจสอบหรือว่าปลดล็อกบัญชีของท่านนะคะทีนี้ทางที่ประชุมเนี่ยก็มีการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้ที่เสียหายนะคะผ่านระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยค่ะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลให้ทันก่อนที่กระทรวงนั้นจะมีผลบังคับใช้นะคะมีการประกาศออกมาในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมกับดำเนินมาตรการเชิงลุกเชิงลึกนะคะให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เตรียมจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินผ่านธนาคารบัญชีธนาคารต่างๆนะคะที่เป็น ขอไปค่ะ e-money ด้วยนะคะของเยาวชนตั้งแต่อายุ12ถึง18ปีนะคะก็เป็นไปตามช่วงอายุด้วยค่ะเพื่อป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะมีการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นวาระเร่งด่วนด้วยเช่นกันค่ะพร้อมที่จะกวาดล้างสแกมเมอร์ทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนปราบให้สิ้นซากเลยนะคะโดยในช่วง6เดือนแรกนะคะของปีนี้เนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็จะมีการไปตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวรวมไปถึงมักกุเทศด้วยค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,187 รายไปเจอคนที่ทำผิดนะคะ197รายแล้วก็เป็นบริษัทนำเที่ยวอีก68รายเป็นมักกุเทศนะคะ129รายความผิดสำคัญนะคะที่จะเจอเนี่ยก็คือประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือบริษัทนำเที่ยวเถื่อนแล้วก็มีมักกุเทศดูแลนักท่องเที่ยวแบบเถื่อนเหมือนกันบางทีเนี่ยไม่มีก็
0: ม
1: ีเปิดบริษัทนำเที่ยวแต่ไม่มีมักกุเทศก็มีนะคะไม่มีใบอนุญาตหรือไม่แสดงเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องต่อไปค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการมักกุเทศนะคะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสผู้ที่ทำผิดนะคะในขณะเดียวกันก็ไปจับมือกับกระทรวง DI ค่ะพัฒนาเรื่องของระบบข้อมูลของนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะจะได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการให้บริการการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะคะสนับสนุนดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเร่งปราบสแกมเมอร์ค่ะ
1: เรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
0: สกัดพวกบัญชีม้าต่างๆซึ่งกำลังระบาดเลยนะคะในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ที่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้พาไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปเที่ยวน้ำตกหมันแดงนะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกหลายคนอาจจะนึกถึงลานหินปุ่มลานหินแตกหรือว่าทะเลหมอกบนยอดภูนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดหมายที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะนั่นก็คือน้ำตกหมันแดงนั่นเองนะคะน้ำตกขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งขุนเขารอให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปสัมผัสด้วยตนเองนะคะน้ำตกหมันแดงตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบริเวณรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยค่ะเกิดจากลำห้วยน้ำหมันที่ไหลผ่านชั้นหินธรรมชาติกลายเป็นน้ำตกที่มีความงดงามต่อเนื่องถึง32ชั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะนับว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดของพื้นป่าภาคเหนือเลยนะคะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของน้ำตกหมันแดงก็คือช่วงนี้แหละค่ะฤดูฝนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่สายน้ำไหลเต็มกำลังและบริเวณน้ำตกชั้นที่5นะคะจะพบความงดงามของกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู และบิโกเนียสีขาวนะคะที่ผลิบานตามธรรมชาติสร้างสีสันให้ผืนป่าแล้วก็กลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่างภาพธรรมชาติค่ะนอกจากน้ำตกหมันแดงแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลานหินปุ่มลานหินแตกโรงเรียนการเมืองการทหารนะคะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และจุดชมทะเลหมอกค่ะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวันหรือว่าจะพักค้างคืนเพื่อที่จะสัมผัสอากาศเย็นสบายและความงดงามของธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะน้ำตกหมันแดงนะคะไม่ใช่เพียงจุดหมายของการเดินป่าเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางไปค้นพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ผสานความงดงามความท้าทายแล้วก็ผสานความเงียบสงบไว้ในสถานที่เดียวกันค่ะหากว่ากำลังหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างนะคะท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สายน้ำอันงดงามน้ำตกหมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ไปกันนะคะ
1: น่าสนใจนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวก็อ่ะดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะต้องใช้กำลังขาเยอะนะต
0: ้
1: องเด
0: ิน
1: เยอะนะคะถึงจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะได้เสพเรื่องของธรรมชาติแท้จริงเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:20 นวันนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการนำสมุนไพรไทยนี่แหละ
0: นะ
1: มาดูแลมารักษากันค่ะวันนี้นะคะจะเป็นประเด็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปฟังคุณหมออาอาจารย์อากันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะอาจารย์ที่ปราจีนบุรี
2: เริ่มมีเขาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่ก็เช่นกันนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของความเครียดอาจจะมาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวกระแสข่าวในแต่ละวันเนี่ยก็มีต่างๆนานายิ่งล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ยิงด้วยนะคะก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นก็เขาเรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนไปเลยทีเดียวนะคะว
0: ัน
1: นี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ค่ะในประเด็นก็คือลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายค่ะแล้วก็ลำไส้เนี่ยจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเราทุกคนด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะคำกล่าวที่ว่าลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายเนี่ยมันเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้รับความสนใจมานานแล้วนะคะสัก 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะที่เขาเรียกแบบนี้นะคะมันเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะคือเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งในปี1998ชื่อว่า The Second Brain ก็คือสมองที่สองของร่างกายนะคะซึ่งในที่เนี้ยก็คือระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารของเรานะคะเนื่องจากว่าในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะมันจะมีระบบประสาทเหมือนกันคือที่เราได้ยินคำว่าระบบประสาทและสมองเรามักจะได้ยินควบคู่กันเนาะสองคำนี้แต่จริงๆแล้วระบบประสาทเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมองเท่านั้นนะคะมันยังมีอยู่ที่ลำไส้เป็นแขนงประสาทใหญ่นะคะโดยมีเซลล์ประสาทเนี่ยประมาณสัก600 ล้านเซลล์โดยประมาณที่เขาทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์อะนะคะ600ล้านเซลล์อยู่ภายในลำไส้ซึ่งถามว่าทำไมลำไส้เราถึงต้องมีระบบประสาทนะคะเพราะว่าระบบประสาทพวกนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนั่นแหละนะคะก็คือการที่มันสามารถที่จะบีบตัวของพวกตัวลำไส้นะคะหรือว่าการหลั่งน้ำย่อยการดูดซึมสารอาหารการหมุนเวียนเลือดในลำไส้พวกนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการตรวจจับเชื้อโรคพวกนี้ก็ต้องอาศัยระบบประสาททำงานร่วมกับเซลล์อื่นๆนะคะซึ่งในระบบประสาทของลำไส้เนี่ยมันจะมี2ชั้นนะคะก็คือชั้นที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือทำหน้าที่ขยับขับถ่ายเคลื่อนไหวส่งอาหารต่อทอดลงไปเนี่ยนะคะการกลืนการบีบตัวแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ใต้เยื่อบุลำไส้อันนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหลั่งนะคะหลั่งน้ำย่อยหลั่งน้ำเมือกนะคะดูดซึมสารอาหารแล้วก็ลำไส้กับสมองเนี่ยจริงๆมันคุยกันอยู่นะคะถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ากัด brain axis กัด G GUET ที่แปลว่าลำไส้ Brain ก็แปลว่าสมอง Exit ก็คือเหมือนเส้นทางเหมือนวิถีแกนอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง

0: เนี่ยให้กินช้าๆเคี้ยวช้าๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินเร็วเคี้ยวเร็วรีบกืนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เหมือนเราแบบว่ากินได้จุขึ้นนะคะกว่าที่จะอิ่มเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วลำไส้ต้องส่งสัญญาณไปบอกสมองเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณในการใช้เวลานะคือถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำกล่าวที่สอดคล้องกันคือให้เรากินอิ่มสัก 70-80% ของท้องเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิ้งก้างโทรคุยกัน30นาทีเนี่ยก็จะแบบว่าอิ่มพอดีนะคะแล้วก็กัดเดนแอคซิดเนี่ยนะคะคือการคุยของลำไส้กับสมองเนี่ยนอกจากจะผ่านเส้นประสาทเวกัสเนิร์ฟแล้วนะคะก็ยังคุยกันผ่านทางฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันก็มีมากมายหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มนะคะระดับน้ำตาลในเลือดอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าหรือเคยเป็นเองเนาะว่าหลังจากที่เราทำไมแบบกินอาหารกลางวันอิ่มๆเนี่ยเรานอนมากเลยแบบอยากจะหลับนะคะซึ่งอันเนี้ยภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าฟู้ดโคม่าโคม่าที่แปลว่าเป็นหนักอ่ะเวทโคม่านะคะฟู้ดก็แปลว่าอาหารนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเหมือนกับว่าถ้าในมุมมองแผนโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับเลือดอ่ะมันลงมาเลี้ยงที่ลำไส้มากถ้าเราไปกินของที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดภาวะฟู้ดโคม่าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขคืออย่ากินอิ่มมากเกินไปแล้วก็อย่ากินอาหารประเภทแป้งที่ให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยลำไส้นะคะมันยังดูแลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเชื่อไหมคะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันนะคะเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นถ้าเราเขาถึงบอกว่า you are what you eat อ่ะก็คือถ้าเรากินดีเราก็จะเป็นแบบตามที่เรากินนะคะสุขภาพอะไรของเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ลำไส้เราแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องกินของที่เขาเรียกว่าอะไรให้ดีที่สุดเลยก็คือปรุงสุกใหม่นะคะกับอีกแนวคิดนึงก็คือต้องมีเขาเรียกว่าอย่าไปผ่านการแปรรูปมากนักนะคะคืออาหารสดผักผลไม้เนี่ยก็ยังมีความจำเป็นหรือว่าของหมักดองที่เป็นหมักดองแบบท้องถิ่นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นผักดองเนี่ยนะคะกิมจิอย่างนี้หรือว่าถ้าญี่ปุ่นก็จะมีนาโตะหรือว่าเทมเป้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกนะคะก็ตัวโปรไบโอติกหรือเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยจริงๆมันทำหน้าที่ควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการหลั่งของพวกฮอร์โมนต่างๆเช่นพวกเซโรโทนินเนี่ย 90% เนี่ยของฮอร์โมนตัวเนี้ยที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความสุขอารมณ์ดีเนี่ยก็ 90% อยู่ที่ลำไส้แล้วก็อีก 10% อยู่ที่สมองนะคะแต่ว่าเซโรโทนินที่ลำไส้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะควบคุมเกี่ยวกับการขยับเคลื่อนไหวอะไรของลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยคือจริงๆมันก็มีทั้งตัวดีตัวไม่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวดีมันมีสัดส่วนมากกว่าตัวดีเนี่ย มันก็จะส่งผลให้ถ้าในด้านอารมณ์อ่ะมันทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะถ้าในด้านลำไส้ก็คือมันทำให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยพบหลักฐานงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับภาวะต่างๆของสมองไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พากินสันวิตกกังวลซึมเศร้านะคะอันนี้คือโรคทางสมองเนี่ยคือหมายความว่าก็มักจะพบการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลลำไส้ให้ดีเนี่ยมันเหมือนเราได้ดูแลสมองเราให้ดีด้วยนะคะซึ่งวิธีการดูแลลำไส้ให้ดีเนี่ยก็คื จริงๆก็คือเป็นเรื่องของอาหารเนาะที่มันต้องเข้าไปหล่อเลี้ยง

0: ในลำไส้ก็คือผักผลไม้อย่างเงี้ยนะคะเมล็ดพืชต่างๆนะคะพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารที่มันอยู่ในผักเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะพวกผักเส้นใยหรือว่าหัวหอมกระเทียมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อซึ่งเขาจะเรียกว่าพรีไบโอติกพรีไบโอติกคือเป็นอาหารของเชื้อตัวเชื้อเองเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการจัดการความเครียดนะคะเพราะว่าคนที่นอนไม่ดีจุลินทรีย์ในลำไส้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีด้วยนะคะหรือว่าคนอารมณ์เนี่ยจะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทในลำไส้มากๆนะคะคือไวมากเลยแหละลำไส้สำหรับคนที่แบบอย่างเช่นถ้าคนวิตกกังวลเนี่ยบางทีการขับถ่ายจะมีปัญหาไปเลยเนี่ยนะคะอาจจะท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกสลับท้องเสียลำไส้แปรปรวนไปหมดนะคะซึ่งอย่างที่บอกถ้าลำไส้มันงองแงนะ อารมณ์เราก็จะงองแงเหมือนกันนะก็คือจะแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราหรือเราอยากบางทีอ่ะเคยอ่านหนังสือเจอว่าถ้าเราอยากกินอะไรอ่ะบางทีเป็นเพราะว่าลำไส้มันไอ้พวกไม่ใช่เป็นเพราะไอ้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้อ่ะมันอยากกินด้วย
1: ใช่ไหมยากเยอะใช่ไหม
0: ใช่มันอยากกินคือเหมือนประมาณว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของพวกมันอ่ะเพราะว่ามันมีแบบปริมาณมากกว่าเซลล์ในร่างกายอีกนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะจริงๆสมุนไพรหลายๆตัวก็มีข้อมูลว่าดีกับลำไส้แต่ตัวที่มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็คนไทยหาได้เนี่ยก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมันมีคือที่เรารู้กันมาเนี่ยนะคะก็คือมันขับลมเนาะช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในมุมมองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาพิสูจน์กับในหนูในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดการอักเสบของลำไส้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นคล้ายๆกับพรีไบโอติกก
1: ็
0: คือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อในการที่จะปรับเขาเรียกว่าระบบนิเวศไอตัวไมโครไบโอมก็คือพวกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกแบคทีเรียตัวดีๆอ่ะจริงๆมันมีหน้าที่สร้างวิตามินสร้างกรดไขมันสายสั้นซึ่งกรดไขมันสายสั้นเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญในการลดการอักเสบหรือว่าช่วยให้ผนังลำไส้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีข้อมูลว่าคล้ายๆกับขมิ้นชันเนี่ยก็คือตัวตีผลา
1: ค
0: ่ะที่แบบว่ามันจะไปช่วยปรับสัดส่วนจุลินทรีย์ในลำไส้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรากินอาหารที่ดีเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะเรื่องของการนอนก็ช่วยได้นะคะอย่างในวันก่อนเนี้ยซึกกินนะเนี่ยนกตัวเองนะแชร์ประสบการณ์กินนมงาดำบวกกับกล้วยหนึ่งผลกล้วยน้ำว้ากินเป็นแบบมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่ามันง่วงมากเลยอะคือไม่รู้ว่าตัวเองอะเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คือพวกเมล็ดงาดำนะคะหรือว่าเราจะเอาใส่ในน้ำเต้าหู้ก็ได้นะเพราะว่าตัวงาดำตัวน้ำเต้าหู้ตัวกล้วยกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้นะคะมันจะเป็นแหล่งของเขาเรียกว่ากรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนะคะซึ่งกรดอะมิโนตัวเนี้ยเวลาที่เรากินลงไปอยู่ในลำไส้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็มีเมลาโทนินเนี่ยจริงๆมันกลับไปกลับมาได้คือมันเป็นเซโรโทนินได้ในตอนกลางวันแล้วก็คือมันเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่ค่อยเครียดอารมณ์ดีอ่ะก็จะแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะอันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
2: ลำไส้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างในร่างกายของคนเรานะคะเรามองไม่เห็นอันนี้แหละต้องสำคัญเลยต้องโฟกัสดีๆแล้วก็ดูแลดีๆด้วยนะคะอาจารย์อาก็มีเค คล็ดลับดีๆมาฝากกันทุกวันศุกร์นั่นแหละค่ะ
3: ค่ะเมื่อสักครู
2: ่ค่ะ
3: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์อาบอกว่าขมิ้นชันเนี่ย
2: ช่วย
3: ในเรื่องการอักเสบของลำไส้แล้วช่วยเรื่องการอักเสบของผิวด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: อ๋อ
2: ตอนนี้คุณอ้อถามได้เลยค่ะประสบภัยอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: ออะไรนะคะ
3: ขมิ้นชันช่วยในเรื่องของการอักเสบของผิวไหมคะ
2: แบบช่วยแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อช่วยค่ะคือจริงๆแล้วลำไส้อ่ะมันสะท้อนออกที่ผิวได้ด้วยค่ะคือหมายความว่าความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้หรือว่าระดับการอักเสบในลำไส้เนี่ยมันสามารถส่งผลต่อสุขภาพของผิวหนังค่ะคือตอนเนี้ยมันมีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่าถ้าลำไส้ที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกผื่นภูมิแพ้สะเก็ดเงินลมพิษเรื้อรังหรือว่าสิวค่
3: ะ
0: อย่างที่บอกว่าในลำไส้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งของพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันด้วยอะค่ะถ้านั้นถ้าเกิดว่าเราลำไส้แข็งแรงเนี่ยจริงมันจะสะท้อนไปที่ผิวที่แข็งแรงด้วยค่ะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆมันมีบทบาททั้งในแง่ของรูปแบบการรับประทานหรือว่ารูปแบบการใช้ภายนอก
3: ค่ะ
0: หรือจากหลักก็มาจากฤทธิ์ต้านการแพ้ลดการอักเสบชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่
3: ะ
0: ก็สามารถที่จะรับประทานวันละ1เม็ดได้หมายก็ว่าถ้ากินบำรุงแบบทั่วไปแบบไม่ต้องหยุดเลยอะวันละเม็ดเนี่ยได้อยู
3: ่
0: นะคะแต่ถ้าจะมีปัญหาลำไส้เยอะๆเป็นกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็ต้องกินวันละ8เม็ดถ้าเอาตามแบบว่าบัญชีหลักแห่งชาตินะ
3: ก็
0: คือกดแผลในกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะใช่2เม็ด4เวลาได้เลยค่ะตามบัญชี
2: หลักเลย4มื้อเลยใช่มั้ยคะ4มื้อ
0: ใช่ค่ะ4มื้อเลยถ้าเป็นเยอะค่ะแต่ถ้าคิดว่าจะเอาประหยัดก็3มื้อหมอก็จ่ายอยู่ค่ะ
3: ก็แล้วแต่อาการณตอนนั้นด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้ากินเพื่อค่ะ
0: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันกินเป็นอาหารได้นานน
3: ะคะ
0: แต่ว่าขนาดที่เค้าเรียกว่าปลอดภัยในการกินตลอดชีวิตอ่ะก็คือเอาน้ำหนักตัวคูณ3ค่ะน้ำหนักตัวคูณ3อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามาจาก European Food Safety Authority ก็คือเป็นหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปก็คือถ้าเรากิน3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยมันจะกินได้ตลอดชีวิตโดยคำพูดแปลโดยประมาณนะอย
3: ่
0: างเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็คือคูณ3ใช่ไหมคะก็ได้ประมาณวันละ150มิลลิกรัมเนี่ย150มิลลิกรัมก็นี่เดียวเนาะเพราะว่าสมมติว่าแคปซูลหนึ่งเขาบรรจุมา500มิลลิกรัมนะคะมันก็ประมาณ1ใน5 1ใน4อะไรอย่างเงี้ย
3: อ
0: ันนี้คือกินได้นานคือถ้าเรากินน้อยเรากินได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเรากิน2เม็ด4เวลาเพื่อรักษาเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็อิงจากงานวิจัยในคนก็ประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยได้อยู่ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่
3: ะ
2: ให้อาจารย์อาได้พักก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อ
3: ค่ะวันนี้นะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาส และกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
9: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
8: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: 13นาฬิกา43นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
3: ค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะจังหวัดสงขลานะคะคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
13: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าตีผลาเนี่ยยาตีผลาเนี่ย
2: ค
13: ่
2: ะ
13: กินอย่างไรจะได้ผลครับ
2: หมายถึงอะไรนะคะ
13: ยาตีผลาครับตีผลาที่ปรับกินเล็บเพื่อปรับสมดุลเนี่ย
2: อ๋อตีผลาอยากจะปรับสมดุลร่างกาย
3: กินอย่างไรให้ได้ผลดีอย่างนี้เหรอคะ
13: ครับครับครับ จะทานวันครั้งละกี่เม็ดหรือว่ากี่ครั้งต่อวันครับ
0: ค่ะค่ะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวอะไรอยู่ไหมคะ
13: ผมเป็นต่อมลูกหมากโตฮะ
0: อ๋อจะกินแบบทั่วๆไปเนาะก็จริงๆตีพลาเนี่ยมันเป็นผลไม้นะคะมันมีช่วงขนาดยาที่กินเนี่ยได้กว้างมากเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงค่ะก็ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนำวันนึงเนี่ย 2-4 เม็ดเริ่มต้นดูก่อนนะคะอาจจะเป็น 1-2 เม็ดก่อนนอนถ้าอยากจะช่วยในเรื่องของการระบายอะไรเงี้ยปรับสมดุลลำไส้วันละ 1-2 เม็ดก่อนนอนนะคะแต่สามารถปรับเพิ่มได้นะคะอย่างหน้าในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเช้า2เย็น2ก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกกินมื้อเดียวแล้วไม่ถ่ายเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่ได้หวังผลเรื่องการถ่ายเนี่ยก็ใช้ในขนาดเดียวกันนี่แหละก็คือวันนึง 2-4 เม็ดได้ค่ะจะกินมากกว่านั้นได้ไหมได้ค่ะ
13: แล้วทานติดต่อกันนาน
0: ได
13: ้ที่ไหนครับ
0: กินได้ตลอดค่ะแต่ถ้าอ้างอิงจากงานวิจัยในคนแล้วเนี่ยนะคะนานสุดเท่าที่มีข้อมูลคือ1ปีอันนั้นทำใช้ในเรื่องของลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรอย่างนั้นค่ะ
3: ค่ะ
13: อ๋อ1หมายความว่าทานติดต่อกัน1ปีเนี่ยไม่โทษ
0: ก็ไม่เป็นไร
13: คร
0: ับ ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งปีก็ไม่เป็นไร
13: อ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
13: สว
3: ั
13: สดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณดำนะคะจากสงขลาค่ะจังหวัดอื่นๆนะคะภาคอื่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
3: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไปทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้อาจารย์อาก็อยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมที่จะตอบคำถามทุกท่านเลยนะคะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณแดงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแดงคะ
14: ดีค่ะ
2: ค่ะ
14: เดี๋ยวถามคุณหมอว่าต้มใบหม่อนทานเพื่อจุดประสงค์ลดน้ำตาลเนี้ยเราทานได้ยาวแค่ไหนติดต่อกันได้แค่ไหนนะคะ
0: ค่ะประมาณสัก3เดือนเว้นเดือนนะคะ
14: ค่ะ
0: น่าจะเป็นคำแนะนำพื้นฐานนะคะแต่ถามว่ามันกินได้น้อยกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไหมจริงๆก็ต้องดูร่างกายตัวเองเป็นหลักเนา
14: ะ
0: คือถ้าเรากินไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรอะค่ะมันจะเริ่มมีฤทธิ์สะสมอยู่ในร่างกาย
3: ค
0: ือหมายความว่ากินมาแรกน้ำตาลอาจจะยังไม่ได้ลงเยอะมากแต่พอกินไปได้สักเดือนที่1เดือนที่2เนี่ยมันเริ่มเห็นผลมากขึ้นในการลดน้ำตาล
3: ค่ะ
0: ถ้าเราก็อาจจะคอยตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้ามันอยู่ในช่วงปกติไม่ต่ำกว่า70เงี้ยค่ะก็ไอ้ที่เรากินมาเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะ
14: อ๋อ3เดือนเว้นเดือนถ้าคือยอมรับว่าบางทีก็เบื่อถ้าเราจะใช้ว่า15วันทานแล้ว15วันหยุดแล้วก็ไปเริ่ม15วันใหม่อะไรเงี้ยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
14: ค่ะ
0: จริงๆมันก็กินเป็นแบบเชิงเครื่องดื่มชาอะไรเงี้ยเนา
14: ะ
0: ก็คือกินสลับสับเปลี่ยนได้แต่ว่าข้อมูลงานวิจัยเนี่ยเขาจะใช้ประมาณวันละ 2-3 กรัมค่ะในการลดน้ำตาลแล้วก็อาจจะต้องดูสารออกฤทธิ์ด้วยนะถ้าจะให้เห็นผลชัดๆเนี่ยมันจะมีสารออกฤทธิ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นผงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมต่อวันค
14: ่
0: ะ
14: อ๋อทีนี้คือที่บ้านมีต้นอยู่ก็คือใช้วิธีเด็ดใบบอกแล้วคือบอกกับใบหม่อนว่าครับนำไปเป็นยารักษาเบาหวานนะเด็ดมา9ใบแล้วก็มาต้มน้ำแล้วก็ดื่มหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเป็นเบาหวานใช่ไหม
14: คะ
0: แล้วกินยาอยู่ด้วยไหมคะ
14: ด้วย
0: ปัจจุบัน
14: ค่ะด้วย
0: แล้วค่าน้ำตาลล่าสุดเท่าไหร่คะ
14: เมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะคะ140แล้วก็เลยเริ่มทานใบหม่อนแล้วก็เดอได้ไปสักประมาณ2เดือนก็วัดเจาะเองอะนะคะปลายนิ้วเหลือ109ค่ะ
0: อ๋อลดเยอะอยู่เนาะ
14: ค ค่ะค่ะ
0: เพราะว่าเก้าใบเหมือนเยอะอยู่นะ
14: ค่ะ
0: เก้าใบเหมือนเยอะเยอะไปหน่อยสักห้าใบก็
14: ห้าใบ
0: จะลองลดลงมา
14: ค
0: ่
14: ะ
0: ใช่อย่างที่หนูบอกไม่รู้ว่าถ้าเรากินต่อไปอีกอ่ะมันจะลดลงไปมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
14: ก็พยายามที่จะเจาะน้ำตาลเองที่บ้านเดือนเว้นเดือนหนึ่งก็จะเจาะครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ควรให้น้ำตาลลดต่ำกว่าเท่าไหร่คะ
0: 70ค่ะ
14: 70นะคะ
0: หรือว่าบางคนมากกว่านั้นก็ได้ก
14: ็
0: คือดูได้ทั้งจากตัวเลขและอาการแสดงค่ะ
14: ค่ะ
0: คืออาการแสดงเช่นวิวจะเป็นลมวูบเหงื่อออกใจสั่นตัวสั่นหิวโหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรียนถามคุณหมออีกข้อนึงวันก่อนฟังไม่ทันเรื่องที่ใช้ยาแก้แพ้โดยหวังผลเป็นยานอนหลับเนี่ยค่ะดีหรือไม่ดีคะ
0: ไม่ดีค่ะก็คือยาทุกอย่างใช้ตามความจำเป็นค่ะเพราะว่ายาแก้แพ้ที่มันมีฤทธิ์ทำให้ง่วงเนี่ย
14: ค่ะ
0: มันคือมันจับกับตัวรับในสมองได้หลายตัวมันถึงไปมีเอฟเฟคทำให้ง่วงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะคือเขากังวลเรื่องความจำเสื่อมในเรื่องของความเสี่ยงการใช้ระยะยาวนะคือไม่ได้เกิดในทุกคนนะคะแต่ว่าจะมีโอกาสมากขึ้นในคนที่สูงอายุหรือคนที่กินมานานๆหรือคนที่มีการใช้ยาพวกเกี่ยวกับกดสมองร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: อ๋อมาไม่ควรสรุปแล้วก็คือไม่ควรใช้แล้วยาที่คุณหมอจ่ายมาให้จากโรงพยาบาลที่เพื่อให้นอนหลับเนี่ยค่ะคือระยะ6เดือนจะไปพบหมอครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเบาหวานน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อข่าวด้วยก็เลยขอยาคุณหมอมาช่วงระยะ6เดือนคุณหมอให้ยามาแค่40เม็ดนะคะแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันอาจจะ5วัน5คืนน่ะทานสักเม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ย3คืน7คืนแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีผลเสียไหมคะ
0: ก็ถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเราก็กินตามความจำเป็นก็น่าจะรับได้อยู่ค่ะ
14: อ๋อค่ะค่ะ
3: ค
14: ่
3: ะ
14: อ๋อก็คงค่ะรบกวนคุณหมอแค่นี้กับขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะ
2: คุณแดง
3: ค่ะ
2: คุณแดงจากกรุงเทพมหานครนะค
3: ะ
2: เราได้อีกสักสายหนึ่งนะคุณอ้อ
3: ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะย้ำเบอร์ค่ะ
3: 02-276-9718นะคะ02-276-9718ถ้าโทรมาตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะ
2: ค่ะ
3: อีกสักหนึ่งสายมีคำถามจากออนไลน์ค่ะคุณปิญญนิตนะคะถามอาจารย์ว่าเรื่องของการทานตรีผลาค่ะถ้าจะทานมื้อเดียวในเวลาก่อนอาหารครั้งละ1เม็ดไม่น่าจะทันละเดี๋ยวขอสายทางบ้านก่อนนะคะ
2: นครสวรรค์นะคะ
3: ค่ะ
2: สงสัยเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณเยื้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
15: หมอผมชามือข้างซ้ายจะชาแค่3นิ้วนิ้วกลางสะนางนิ้วก้อยชาเยอะ2เดือนแล้ว2เดือนแล้ว
0: ค่ะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาคะมีการใช้งานมือข้างนั้นเยอะไหมคะ
15: มือขวาผมถนัดมือขวาไม่ทานเท่าไหร่ครับ
0: แล้วพอจะทราบสาเหตุไหมหรือว่ามันเป็นเองไม่รู้ว่าเป็นจากอะไร
15: ก็ก่อนที่มันจะเป็นนะผมไปอุบัติเหตุหงายหลังเป็นยังไงกระดูกหลังไม่สุดมันจะเกี่ยวกันต่อครับ
0: น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็เป็นลักษณะของถ้าเป็นการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เนาะก็คือต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจร่างกายเอ็กซเรย์หรืออะไรดูอีกทีนึงนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของเส้นประสาทเสื่อม
15: หมอเขาบอกสายประสาทอักเสบยังไงกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
15: แต่ยามากินก็ไม่รู้สึกเบาอะไร
0: เขาให้ยาอะไรมาคะ
15: ก็ไม่ทราบเบื่อแล้วสายประสาทอักเสบ
0: คือไม่บางทีอ่ะต้องดูว่ากระดูกคอมีปัญหาหรือเปล่าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นตรงแถวมือแถวนิ้วอ่ะมันลากประสาทมันมาจากคอไง
15: อ
0: ๋
15: อคร
0: ับ แล้วก็ที่ทำได้นะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการก้มนานๆอ่ะเช่นก้มเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า
14: เวลานอนก็อย่านอนทับแขนเนาะส่วนยาเนี่ยเดี๋ยวลองให้คุณหมอช่วยปรับเพิ่มให้ก็บอกเขาได้ว่าที่คุณหมอให้มาล่าสุดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องดูไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วยาเนี่ยมันก็ถ้าเอาเต็มสูตรเลยมันมีหลายตัวนะคะถ้าเป็นแผนปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเป็นแผนไทยเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มพวกน้ำมันนวดเข้าไปช่วงกลางคืนนะคะก็คือเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยน่ะก็คือน้ำมันอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำมันเคี่ยวสมุนไพรอ่ะนวดไล่มาตั้งแต่คอแขนแล้วก็นิ้ว
3: ค่ะ
2: โอเคมั้ยคะ
3: ค่ะโอเคนะคะ
2: โอเคนะคะคุณเยื้องขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
15: คร
2: ับ
15: ผม
2: คร ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวขอถามคำถามนี้อาจารย์นิดนึงนะคะคุณปิยนิตค่ะถามเรื่องของการทานตรีผลาถ้าจะทานมื้อเดียวในเวลาก่อนอาหารครั้งละ1เม็ดร่วมกับขมิ้นชัน1เม็ดจะทานได้ตลอดไปไหมคะ
14: โอ้ได้เลยค่ะปลอดภัยมากเลยค่ะอันจริง
2: ไม่มีปัญหาเน
14: า
2: ะ
14: แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราแบบสมมติเนาะสมมติว่าเราเป็นคนท้องผูกการกิน1เม็ดอ่ะคาดว่ามันไม่น่าจะช่วยเรื่องการระบายมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราหวังผลระยะยาวในการแบบช่วยปรับสมดุลลำไส้ไปปรับเปลี่ยนเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยได้ค่ะ
2: ค่ะใครที่สนใจนะคะเรื่องของตรีผลาหลายคนอาจจะสนใจอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเอช่องทางที่จะซื้อจะไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพจะต้องการยาแบบไหนเนี่ยจะต้องปรึกษาทางไหนเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายค่ะ
14: ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะหรือสั่งซื้อโดยตรงจากอภัยภูเบศนะคะก็สั่งคือตอนนี้เรากังวลเรื่องมิจฉาชีพเนาะคือบางคนไปซื้อเวลาซื้ออะไรเนี่ยอย่าเลือกร้านค้าทางการนะคะแล้วก็เวลาโอนเนี่ยนะคะถ้าเป็นหน่วยงานตรงมันก็ต้องเป็นชื่อบริษัทชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อบุคคลเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการซื้อขายของออนไลน์นะคะก็ถ้าเป็นศูนย์ที่ไปเวทโดยตรงเนี่ยนะคะจะใช้เบอร์02แล้วก็028710เป็นเบอร์ที่ประจีนนะคะแต่ว่าไปซื้อเครื่องเบอร์กรุงเทพมาเฉยๆนะคะ02แล้วก็87710ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งงานที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังนะ
2: คะ
3: เพราะว่างานเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ววันที่8ถึง16สิงหาคมค่ะงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีก็สามารถไปเที่ยวกันได้เพราะว่าภายในงานมีร้านสินค้าโอท็อปทั่วไทยนะคะมาให้ช็อปแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะคะพร้อมกับใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ภายในงานนะคะ
2: ก็ไปช่วยกันนะคะกระจายรายได้แล้วที่สำคัญเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะคะ13:58 นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
18: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
19: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
16: ระวัง
20: เพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
21: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
20: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
21: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
20: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
21: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนแต่ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปารมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆ กำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ประเพณีไทยอัตลักษณ์ไทยร่วมใจกันรักษาท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการต่างๆขอแจ้งรายการสำหรับภาคบ่ายดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 นเป็นรายการเปิดกว้างกับสภาคนพิการ 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับโครงการขนส่งทางบก 15:35 รายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะได้รับฟัง รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทนครพนม 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 นรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:40 นรายการสบายยามเย็น19:00 นถ่ายทอดข่าว19:30 นรายการแวดวงกีฬา20:00 นถ่ายทอดข่าว20:30 นเป็นรายการศาลาวรรณกรรม21:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม22:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่ช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:15ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์ของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งคนที่ยืนหรือคนที่นั่งหรือนอนบนเตียงก็รับฟังกันหรือว่าทำงานอยู่ก็รับฟังกันในช่วง 14:35 น.ถึง 15:00 น.วิภาวีวีระหงมาพร้อมกับวีรยุทธการบรรจงในช่วงนี้มาเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับช่วงเวลานี้บางคนก็บอกว่าฝนตกหรือว่าบางคนก็บอกว่าเพิ่งจะมีแดดออกนะคะสวัสดีแม่บุญเรียนที่รักค่ะแม่บุญเรียนที่รักสวัสดีจ้ายามบ่ายลูกตุ๊กเพิ่งจะมีแดดแม่บรรเทาขอบทเพลงอากาศมันเย็นขอเพลงเย็นๆ เฝ้าใกล้ใกล้เทียงใกล้เตียงของธานินทร์อินทรเทพนะคะจัดให้ได้เลยค่ะในช่วงเวลานี้พี่เต้จัดรายการเปิดเพลงให้ฟังค่ะ

ไพเราะไหมคะสำหรับบทเพลงที่สุเทพวงศ์กำแหงได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังคนที่นอนบนเตียงในขณะนี้เป็นกำลังใจให้นะคะหากรักษาตัวอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆค่ะในช่วงที่มีอากาศหนาวหรือว่าอากาศฝนก็ต้องระวัดระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะระวังจะเป็นไข้หวัดเอาส่วนเรื่องของคนพิการสภาคนพิการนั้นก็ต้องมีหลากหลายนะคะไม่ว่าแต่พิการทางด้านการได้ยินพิการทางการมองเห็นพิการทางขาแขนและพิการทางสมองนะคะแต่ทุกคนก็มีสิทธิสวัสดิการเช่นมนุษย์ทั่วไปได้รับการคุ้มครองมากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปนะคะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมรัฐบาลได้บอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลวงเงินรวม 45.67 ล้านบาทยกระดับฐานข้อมูลคนพิการรองรับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของคนพิการกว่า 2,300,000 คนเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลป้องกันปัญหาระบบล่มย้ำทุกโครงการผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักความจำเป็นและคุ้มค่าโดยท่านร้อยเอกหญิงบัตรดารัตน์ทรงสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นระบบหลักในการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศรองโฆษกได้กล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้มีวงเงินรวม 45.6716 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการ27.6852 ล้านบาทหรือ 27,600,000 กว่าและโครงการก่อสร้างห้อง Data Center พร้อมระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลวงเงิน 17,896,400 บาทโดยทั้ง2โครงการผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนงบประมาณของภาครัฐอย่างรอบคอบทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลคนพิการของพก.เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งเมื่อเดือนเมษายนยังเกิดเหตุเครื่องแม่ข่ายขัดข้องส่งผลให้การออกบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศต้องหยุดชะงักชั่วคราวสะท้อนให้เห็นว่าฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ไม่ควรเกิดความสะดุดสำหรับห้อง Data Center แห่งใหม่จะติดตั้งระบบสำคัญตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะคะเพิ่มเสถียรภาพของระบบและลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจทะเบียนและคนพิการก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลก็จะจ่ายเบี้ยคนพิการเพิ่มจาก800เป็น 1,000 บาทค่ะก็ดีใจกับเวลาแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เห็นพี่ตินเรที่ชัยบอกว่าจะขอเพลงหนึ่งเพลงนะคะถึงเธอผู้เป็นดวงใจเราจะเบรกช่วงนี้โดยพี่เต้วีรยุทธค่ะ

ค่ะจบไปอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากสำหรับเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะเรื่องของภาษาไทยในยุคก่อนๆคนจะใช้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในยุคใหม่ๆจะรู้สึกว่าพูดคำหายวลีไปหลายคำเลยนะคะส่วนเรื่องของความพิการความเปราะบางต่างๆรัฐบาลก็ช่วยดูแลคนพิการให้อย่างดีนะคะเรื่องของการจัดเก็บฐานข้อมูลคนพิการเพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านแสนคนครอบคลุมการออกบัตรประจำตัวการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลดังนั้นความคุ้มค่าของโครงการจึงไม่ได้วัดเพียงมูลค่าอุปกรณ์แต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบที่รองรับงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างไม่สะดุดเพราะสิทธิและสวัสดิการของประชาชนไม่ควรหยุดลงจากข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีนะคะซึ่งถ้าจะถามท่านว่าถ้าหากเรานั่งรถโดยสารไปด้วยกันถ้าเราเห็นคนพิการหรือเราเห็นผู้สูงอายุระหว่างคนพิการกับผู้สูงอายุเราจะหลีกทางให้ใครก่อนดีคะต้องดูความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะบางคนเป็นผู้สูงอายุจริงแต่เข้มแข็งร่างกายแข็งแรงมากเป็นยอดมนุษย์เลยนะคะสำหรับคนป่วยก็ย่อมป่วยกันได้เพราะว่าเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีสภาพภูมิอากาศที่บางวันก็ดีดีบางวันก็อาจจะท้องฟ้าครึ้มจนฝนตกกระหน่ำเลยนะคะพื้นเปียกไปหมดเลยรวมถึงต้นไม้ใบหญ้าก็ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำกันไปแต่ถ้าได้รับนานเกินไปก็อาจจะเน่าได้นะคะสำหรับกองข้าวกองฟองต่างๆนะคะเริ่มที่ความเข้มแข็งทางจิตใจนะคะเราจะไม่มองคนพิการด้วยว่าเขาแตกต่างจากเราเขาเหมือนเรากับเราทุกอย่างเพียงแต่เขาบกพร่องไปบางอย่างเท่านั้นนั่นคือหัวใจของคนพิการจากใจของรายการทางที่เพื่อสาธารณะนับประโยชน์ไม่ใช่รายการเพื่อการค้านะคะสำหรับวันนี้รายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการจำต้องอำลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าน ายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิตโดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโรบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ต่อไปขอ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผ่านไปหลายเพลงทีเดียวนะครับกับบทเพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขอบคุณคุณวิริยุทธ์การบรรจง เปิดเพลงไป 3-4 เพลงรวดเลยทีเดียวนะก็ติดภารกิจนะครับนะมีภารกิจข้างนอกพื้นที่เนี่ยเพิ่งมาถึงสักครู่นี่แหละนะครับกับรายการถามคุณพิมพ์ปากาบอกว่าจะมีรายการบุรีรัมย์เสาะเองไหมไม่มีว่างั้นนะผมก็เลยมานั่งมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะเผื่อท่านอยากฟังเพลงอื่นๆกับเพลงสักครู่ที่ผ่านไปก็คงจะสนุกสนานเหมาะกับคุณพี่บรรทัดสมรันใจนะครับกับการออกกำลังกายช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับกับช่วงแรกว่างั้น ช่วงออกกำลังกายมี2ช่วงว่างั้นพี่บรรทัดบอกนะช่วงนี้กับอีกช่วงหนึ่งช่วงประมาณสัก5โมงเนาะ 5โมงก็ไปได้หลายคลื่นหลายที่นะครับนะไม่ว่าจะไปออกกำลังกายที่กองทัพนะหรืออสมทหรือที่สมทของเรานะครับไปแต่หลายที่นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์สดใสวันที่7สิงหาคมนะครับนะก็ทุกท่านอาจจะมีภารกิจมากมายกับการทำงานนะครับวันศุกร์นี้บางท่านที่เป็นข้าราชการอาจจะอยู่ต่างที่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างพื้นที่บางทีเตรียมจะเดินทางกลับบ้านนะหาครอบครัวตามภูมิลำเนาที่มีอยู่เนาะนะครับระยะทางใกล้ไกลก็ขับรถด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับนะคงจะไม่มีคนเดินมั้งเหมือนกันนะคงจะเดินไปขึ้นรถก็รถโดยสารประจำทางนะครับนะบางท่านอาจจะไปไหลไปจังหวัดไกลๆอุ้ยไม่ต้องเอารถยนต์เองไปดอกน้ำมันมันแพงนะครับตอนนี้การสู้รบที่ทางตะวันออกกลางก็ยังมีอยู่ยังเกิดขึ้นอยู่ประปรายว่างั้นนะก็ส่งผลต่อเรานี่แหละกับการมีน้ำมันไม่มีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันกับจะเติมนี่แหละมันคือปัญหานะครับกับการที่จะขับรถไปไหนอย่างไรต้องใช้เชื้อเพลิงก็คือน้ำมันเนาะใครมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำมันไปใช้อย่างอื่นแทนที่เป็นผลดีนะครับนะก็คิดค้นมาได้มีโอกาสรวยเป็นมหาเศรษฐีเพราะงั้นเอาอะไรเนาะพลังงานแสงอาทิตย์ก็เขาทำแล้วก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะแดดหมดเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นเอาอะไรดีเนาะนะเราคิดดูเนาะนะครับนะกับเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงนะครับที่อาจจะมาทดแทนพลังงานน้ำมันนะก็เห็นบุรีรัมย์เรารณรงค์เรื่องของการปลูกยางนานะครับนะก็อาจจะใช้น้ำมันตรงนั้นนะเห็นทางปราดต่างๆที่เขาบอกว่านำสามารถนำยางนาน้ำมันยางนานะมาสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงรถดีเซลได้นะครับแต่อาจจะต้องไปทำให้เกิดความบริสุทธิ์อีกนะหลายกระบวนการเหลือเกินคงจะลำบากเนาะสำหรับเราคงจะลำบากนะต้นยางนาก็กรีดมาก็คงจะไหลไม่พอนะครับนะก็ช่วยกันปลูกกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันนะคุณวิริยุทธ์การบรรจงตั้งเพลงไว้เยอะแยะมากมายนะครับนะนี่ห่อหมกฮวกไปฝากป้าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันกับรายการนะครับกระผม

0: ครับ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลครับ
1: แล้วแม่ทำอะไรอยู
0: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
2: ล้างจานอยู่ครับ
0: ล้างจานอยู่ครับ
2: ใครโทรมาลูก
0: พ่อโทรมาครับ
1: แม่ทำกับข้าวป่ะ
0: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
2: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
0: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
2: พ่อจะกลับหรือยัง
3: พ่อจะกลับหรือยังครับ
1: ไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
4: เย้ประยัน
0: พ่อเลิกงานดึกครับ
5: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณน่ะรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
6: สปอตนี้สะท้อนถึงการลดเหล้าเข้าพรรษานะครับหรือลดเหล้าในช่วงทุกช่วงเวลากับการกลับบ้านนะสักครู่นี้จริงๆทางโทรศัพท์มาจะได้ยินเฉพาะลูกนะแต่พ่อก็บอกว่าจะไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่ลูกบอกว่ากลับงานดึกทำงานต่อยาวมีโอทีเนาะนะจริงๆก็นะลูกไม่อยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณพ่อไปกินเหล้านะครับนี่ก็สะท้อนถึงปัญหาสังคมของครอบครัวเนาะที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากถึงคุณพ่อแล้วกันนะครับนะกับการลดเหล้าเข้าพรรษานะครับในทุกช่วงเวลากับการที่จะรณรงค์ลดเรื่องของอบายมุขต่างๆมากมายนะครับนะบางทีการเดินทางจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะอันนี้พูดคุยเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะสัปดาห์วันที่15นี่แหละเนาะนะครับกับป้ายทะเบียนรถสวยรถกระบะแคปนะครับนี่นะทะเบียนรถนะครับหมวดพอพึ่งก็พอพึ่งขอไข่เนาะนะพอพึ่งขอไข่ตามด้วยหมายเลขที่ท่านประมูลได้ก็แล้วกันเนาะนะครับนี่กับสโลแกนแผ่นป้ายล้ำค่าขุมทรัพย์เพิ่มพูนนะครับนี่เนาะนะเป็นป้ายสีเขียวนะครับสีเขียวตัวอักษรสีเขียวเข้าไปพื้นก็สีเขียวๆด้วยเนาะตัวอักษรสีเขียวก็เป็นรถประเภทแคปก็คือมี2ประตูซ้ายขวาเนาะนะครับนี่นะครับรถกระบะนะครับรถกระบะนะครับนะทุกประเภทนะครับนะทุกประเภทก็คือประเภทกระบะทุกประเภททุกยี่ห้อเข้าไป ทุกยี่ห้อเนาะนะครับนะก็สามารถร่วมประมูลกันได้นะครับกับการใช้นะรถป้ายทะเบียนรถสวยป้ายทะเบียนที่ใช้ในการติดซึ่งมี301หมายเลขเหมือนเดิมนะครับนะประมูลจะตรงตอนนี้นะทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปจนถึงนู่นแหละวันที่15สิงหาคมนะครับนะวันอาทิตย์ถึงวันที่วันเสาร์ถึงวันเสาร์สัปดาห์หน้านะครับนะก็เชิญทุกท่านร่วมประมูลได้นะครับนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะก็เป็นการประมูลของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะได้เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะต้องการนะครับเชิญชวนเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านสำนักงานขนส่งได้หรือติดต่อไปที่แป๊บหนึ่งดูเบอร์โทรลืมดูเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของสำนักงานขนส่งนะครับนี่ศูนย์อะไรนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนี่มาแล้วนะครับ044613413นะครับ044613413โทรประสานสอบถามไปก่อนได้นะครับนะกับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์กับการร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับ301หมายเลขเลขที่ท่านต้องการนะครับนะก็สามารถที่จะร่วมประมูลได้หรือจะประมูลได้หลายเลขก็ได้ได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับกับเลขต่างๆที่อาจจะอยู่ในใจของท่านนะครับเลขบ้านเกิดเลขเลขประจำหน่วยประจำตำแหน่งนะเลขโชคเลขดวงว่ากันไปนะครับนะ301หมายเลขนะครับนะนะก็สามารถที่จะชมทางเฟซบุ๊กตอนนี้ก็ผมนำโชว์ท่านได้เห็นแล้วนะครับกับหมายเลขต่างๆนะครับที่มีการให้ท่านประมูลนะครับนี่300หมายเลขนะครับนะถ้าท่านชมก็จะเห็นตัวเล็กๆหน่อย นะครับนะโทรสอบถามได้นะครับ613413สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044613413นะครับจากทางเฟซบุ๊กนะครับสักครู่นี้มีผู้ชมอยู่สองเหงื่อว่างั้นสองช้อนพี่มันเท้าบอกได้เหงื่อสองช้อนแล้วนะครับนะ พลงสักครู่นี้ไปก็คงจะได้อีกช้อนหนึ่งพอดีครบ3ช้อนนะครับนะพี่มาเทาขอเพลงไอ้หนุ่มกันตรึมนะครับคุณภูนคงสิบชาตินะครับนะขอเพลงสมน้ำหน้าของจินตรานะครับนะฟังช่วงนี้2เพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: ด่าน
1: วงอะไรพี
2: ่สวัสดีครับขออนุญาตตุด
3: เชิญเลยครับ
2: ดื่มบนรถ
3: แต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ไปคันอื่น
2: ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับ
4: จับได
2: ้เชิญครับ
4: จับจริงแค่ดื่มบนรถ
5: นะจับจริงเด้อดื่มบนรถนะครับนะกับเรื่องของการดื่มสุรายาเมานะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับตลอดช่วงพรรษาก็คงจะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับการดื่มสุรายาเมานะจริงๆทุกช่วงนะครับนะกับการใช้ชีวิตกับการเดินทางบนท้องถนนนะครับจะมีอุปสรรคมากมายนะครับถ้าเราไม่สร้างเพิ่มมันก็คงจะทำให้เกิดการลดการเกิดอุบัติเหตุได้การสร้างเพิ่มอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขาดสตินะครับนะการหลับในนะก็เป็นปัญหากับการที่จะเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับนะก็รณรงค์ช่วงของพรรษานี้นะครับนะลดได้เป็นการดีนะครับลดตอนนี้ลดต่อไปอีกเป็นปีๆก็เป็นการดีเป็นการประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้มีการสูญเสียสิ่งของมากมายสิ่งของก็คือรถทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์รถของท่านแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองอีกเนาะนะครับเสียชีวิตนะก็เสียญาติมิตรสหายไปอีกไม่มีใครมาหาถ้าเกิดทุพพลภาพนะครับนอนบนเตียงบนรถเนาะใครจะมาดูมาแลเราลำบากถึงนะผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณปู่คุณตาคุณป้าคุณตาคุณยายเออเนาะนะครับทุกคนนั่นแหละเป็นห่วงทุกคนนะครับกับการเดินทางนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะยับยั้งชั่งใจนะครับกับการดื่มสุรายาเมานะครับนะเป็นกิจวัตรก็ดื่มแล้วก็นั่งพักนะครับนอนอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าไปไหนมาไหนนะครับนะถ้ามันอดไม่ได้จริงๆว่างั้นนะบางคนติดนะติดเหล้าติดเหล้าติดเบียร์ติดแอลกอฮอล์นะครับนะจะต้องดื่มต้องกินตลอดเวลานะครับนะก็เป็นปัญหากับสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับนะการสูญเสียจากไปนะที่โรงพยาบาลเขาก็โอ้ยไม่อยากจะรับว่างั้นนะรับไปก็รักษาไม่รู้จะเป็นยังไงก็สุดความสามารถของหมอนะครับนะจริงๆก็พยายามที่จะไม่อยากจะให้ดื่มให้กินนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโรคนะครับนะพอประมาณก็แล้วกันเนาะนะครับนะผ่านกันไป2เพลงเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่เนี่ย 15:53 นาทีก็ประมาณสัก7นาทีที่เหลืออยู่เนาะนะครับฟังกันเพลงที่เหลือก็แล้วกันนะครับเพลง30ยังแจ๋วยอดรักสลักใจนะครับอีกเพลงนึงจะเอาเพลงอะไรเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับที่ชมใน Facebook แล้วก็ที่ฟังทาง 101.75 นะครับนะจากไปจะเจอกันวันจันทร์นะครับกับรายการนี้วันนี้สวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล
2: กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจ
1: รัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2: โปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
9: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิด สำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นมีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต9รายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเรียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทางนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: เฮ้ยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
12: ่เซกเฮซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
11: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอ้ย
12: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
13: บัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
11: ป๊าดคือมาดีแท
13: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
14: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตรวจแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คอปพอ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปพอ1186 LINE official @

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็คอิ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะโดยสวทยโสธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะออกอากาศวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 16:30 นนะคะแล้วก็ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทอุดรธานีผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้นะคะสามารถรับชมรับฟังกันได้นะคะเหมือนเช่นเคยเลยค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะทั้งสวท9จังหวัดนะคะอีสานตอนใต้นะคะนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ101บุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปิยพรกัจจกับเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะวันนี้ก็จะคงมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะได้นำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเขตภาคอีสานตอนล่างของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องที่เราไม่ติดตามไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องฝนฟ้าอากาศนะคะน้องแอล
0: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองกันอยู่นะคะจังหวัดยโสธรนี้ก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องได้แล้วนะคะที่มีฝนตกกันเรียกว่าทุ
1: กว
0: ัน
1: เลยน
0: ะคะ
1: ไม่ตกพักผ่อนเลยนะคะช่วงนี้
0: ไม่ใช่ว่าไม่ตกตอนเช้าก็ไปตกตอนดึกนะคะก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงนี้กันไว้อย่างต่อเนื่องหน่อยนะคะเพราะว่าบางที่นี้มันอาจจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมครั้งน้ำป่าไหลหลากอะไรก็แล้วแต่จะได้ระมัดระวังกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับจังหวัดยโสธรนะคะเป็นรายงานสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะคะประจำวันนี้เลยค่ะวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้พื้นที่ของเราก็มีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึง 70% ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมพกร่มหรือเสื้อกันฝนเมื่อต้องเดินทางสัญจรนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของถนนลื่นแล้วก็เกษตรกรก็ควรระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกกันด้วยนะคะสรุปสภาพอากาศภาพรวมนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธรค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายวันนี้อยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ที่ 23.8 องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 19.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนสะสมรวมทั้งปีนะคะ 988.1 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะคะก็ยังคงอุณหภูมินะคะอยู่ที่30องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปริมาณฝนและรวมไปถึงอุณหภูมิรายอำเภอนะคะในแต่ละอำเภอในจังหวัดยโสธรบ้างว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดบ้างนะคะที่อำเภอป่าติ้วค่ะขณะนี้มีปริมาณฝนอยู่ที่ 21.8 มิลลิเมตรนะคะอำเภอเมืองยโสธรค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 26-29 องศาเซลเซียสนะคะปริมาณฝนอยู่ที่ 19.7 มิลลิเมตรอำเภอคำเขื่อนแก้วค่ะอุณหภูมิ 24.9-30.1 องศาเซลเซียสนะคะและมีปริมาณฝนอยู่ที่ 19.5 มิลลิเมตรค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธรนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ 23.8-29.2 องศาเซลเซียสนะคะและมีปริมาณฝนอยู่ที่ 19 มิลลิเมตรค่ะเป็นอำเภอมหาชนะชัยนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23.5-30 องศาเซลเซียสนะคะปริมาณฝนอยู่ที่ 18.2 มิลลิเมตรค่ะอำเภอทรายมูลค่ะปริมาณฝน 15.3 มิลลิเมตรอำเภอคอวังปริมาณฝนอยู่ที่ 13.5 มิลลิเมตรค่ะอำเภอกุดชุมอุณหภูมิ 25-29 องศาเซลเซียสและปริมาณฝนอยู่ที่ 10.3 มิลลิเมตรนะคะอำเภอไทยเจริญค่ะอุณหภูมิ 25-31 องศาเซลเซียสและปริมาณฝนอยู่ที่ 8.5 มิลลิเมตรอำเภอเริงนกทาค่ะอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสและปริมาณฝนอยู่ที่ 3.7 มิลลิเมตรนะคะก็ขอให้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอยู่เป็นระยะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็มีมรสุมมีร่องมรสุมมีพายุต่างๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในระแวกแปซิฟิกนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ตามนะคะ
0: ค่ะเอาเป็นว่ามาต่อเนื่องนะคะกันที่ข่าวนโยบายภาครัฐนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะไทยเมียนมาเนี่ยเขามีการเดินหน้าความร่วมมือกันทุกมิตินะคะฟื้นเศรษฐกิจชายแดนแรงงานความมั่นคงคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมานะคะที่ท่านได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล านนะคะตั้งแต่วันที่6แล้วก็วันที่7ก็คือวันนี้นะคะมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะของทั้ง2ฝ่ายเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติเลยนะคะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนนะคะเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเองก็มีการเห็นพ้องที่จะผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมนะคะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทั้งการฟื้นฟูบรรยากาศการค้าเศรษฐกิจชายแดนนะคะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของแรงงานนะคะส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเขาก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหานะคะของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของมลพิษในแม่น้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะคะและความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติเองนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ได้เข้าร่วมแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์กันนะคะในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะคะซึ่งในงานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ย้ำว่าไทยและเมียนมาก้าวสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง2ประเทศปัจจุบันนะคะเมียนมาเองเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วยนะคะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะและยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากมายนะคะขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาเนี่ยก็ครอบคลุมหลากหลายสาขาด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมนะคะโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวนะคะเหล่านี้นะคะก็จะสามารถนะคะผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าไปมาการระหว่างอาเซียนนะคะแล้วก็การก็เรียกว่าเป็นการพูดคุยความร่วมมือกันนะคะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะเรื่องของกิจกรรมนะคะที่มีขึ้นเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยให้เรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมีอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะลงทุนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของแฟรนไชส์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนายภูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะท่านได้เปิดงาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo นะคะซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำค่ะซึ่งจัดโดยบริษัท PMG Corporation จำกัดจัดในระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะคะที่ฮอลล์6ถึง8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์นะคะภายในงานจะมีธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมด250แบรนด์ชั้นนำค่ะทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการความงามและสปามีค้าปลีกแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆครบวงจรเลยนะคะมีการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะจะต้องทำอย่างไรไปหาความรู้ได้ที่นี่ค่ะมีธนาคารและสถาบันการเงินให้คำปรึกษาเรื่องของสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะคะพร้อมทำเลการค้าขายทั่วประเทศเลยให้คำแนะนำได้เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพค่ะคนว่างงานวัยเกษียณรวมทั้งผู้ที่สนใจจะลงทุนร่วมจุดประกายไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจและอาชีพค่ะเติมความรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจเพื่อที่จะให้ก้าวทันโลกได้อีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นงานที่น่าไปมากๆค่ะ 6-8 สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
0: ค่ะยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์กับท่านนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างธุรกิจนะคะมาดูที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนล่างของเราบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดยะโสธรนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการเฝ้าระวังกันหลายจังหวัดนะคะพื้นที่ จังหวัดยโสธรเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากดังนั้นนะคะก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่อยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมยโสธรสารกลางจังหวัดยโสธรค่ะนายคันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านก็ได้เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดยโสธรค่ะร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะผ่านระบบสื่อสารทางไกลค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่มาตรการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานการประชุมนะคะที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านทรงศักดิ์นี่นะคะท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้บูรณาการการทำงานให้เป็นเอกภาพค่ะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งซึ่งพื้นที่จังหวัดภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็มีการกำหนดทางปฏิบัติสำคัญนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ให้ชนประธานควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะคะขณะที่การเตรียมความพร้อมก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ให้เพียงพอแล้วก็ประสานสาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือว่ารพสตเองเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้วยค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนก็คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและพัฒนาพื้นที่รับน้ำนะคะสำหรับเป็นการเผชิญเหตุและฟื้นฟูให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะหากเกิดเหตุขึ้นนะคะต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็จะมีการจัดตั้งวอลลุ่มนะคะเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นะคะซึ่งวันที่5เนี่ยสิงหาคม2569ก็มีการประสานแจ้งเตือน17จังหวัดภาคอีสานแล้วด้วยนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.เขตในภาคอีสานให้เตรียมความพร้อมรวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง253หมู่บ้าน4จังหวัดด้วยนะคะรวมถึงนะคะให้ประชาชนชาวยโสธรนั้นนะคะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะได้เฝ้าแล้วก็รับมือนะคะเฝ้าระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะ

0: การกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านมาปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสถานศึกษานะคะพร้อมกับพบปะบุคลากรทางการศึกษาค่ะเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยภาคเช้าค่ะท่านเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซค่ะโดยได้ร่วมประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีและอำนาจเจริญนะคะตามมาด้วยเดินทางไปที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมค่ะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนอผลงานนโยบายการศึกษา5ด้านค่ะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.อุบลราชธานีเขต1และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร.ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า400คนด้วยกันนะคะภาคบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเดินทางไปที่โรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านเป็นประธานการเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพและนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569นะคะซึ่งก็มุ่งหวังให้เป็นเวทีที่นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้สู่อาชีพในอนาคตผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะปิดท้ายภารกิจของท่านค่ะที่โรงเรียนปทุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยท่านได้เป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านค่ะซึ่งก็เป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนกว่า 1,000 คนนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติด้วยค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้บอกว่าวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการก็มุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่แค่เพียงในตำราค่ะแต่ว่าต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมด้วยเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะคะในลงพื้นที่นะคะใน9จังหวัดอีสานตอนล่างของเขากันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสุรศักดิ์ก็ได้ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะไปดูในเรื่องของปราสาทภูฟ้าแล้วก็วัดไผ่พัฒนานะคะที่จะพัฒนาสู่แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวคุณภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็ได้เดินทางนะคะพร้อมคณะไปยังวัดปราสาทภูฝ้ายอำเภอขุนหาญนะคะซึ่งจุดนี้เองท่านก็จะไปมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปเยี่ยมชมปราสาทภูฝ้ายค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่ปี2478นะคะแม้ว่าปัจจุบันจะลงเหลือเพียงร่องรอยทางโบราณคดีค่ะแต่ว่ายังสะท้อนความรุ่งเรืองของอารยธรรมของโบราณได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ยังมีความโดดเด่นนะคะจากทับหลังภาพสลักพระวิษณุหรือนารายณ์บรรทมศิลป์นะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่วัดสุพรรณรัตน์หรือวัดบ้านพรานอำเภอขุนหาญอันนี้ก็นับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษนะคะหลังจากนั้นเมื่อช่วงบ่ายค่ะท่านก็เดินทางต่อนะคะไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์นะคะโดยท่านสุรศักดิ์เองก็ได้มีการมอบนโยบายนะคะแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก่อนเยี่ยมชมมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงนะคะซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะของประยุกต์อันงดงามค่ะและเข้าสักการะสรีระสังขารนะคะของหลวงปู่สวงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ยังย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวไทยเป็น เครื่องสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยนะคะพร้อมผลักดันแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่และยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างการรับ

0: รู้ระดับประเทศและนานาชาตินะคะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้นะท่านก็น่าจะเดินทางไปในหลายจังหวัดเนาะนะคะก่อนหน้านี้ก็มาที่จังหวัดยโสธรของเราด้วยนะคะเราก็ได้ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะคะที่ท่านได้ลงพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยมาผลักดันในเรื่องของประเพณีต่างๆที่สำคัญของจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยล่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยท่านเดินทางมาก็จะได้มาเห็นพื้นที่จริงด้วยแล้วก็จะได้มีการผลักดันนโยบายต่างๆนะคะให้เป็นไปตามที่ท่านได้มาลงพื้นที่นี่แหละค่ะ
0: ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังจากทางบ้านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เราสองคนในวันนี้ด้วยนะคะขออนุญาตทักทายพี่อเนกพริกไทยนะคะทักทายไปยังพี่บรรเทาสำราญใจบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าสองสาวสวยที่สุดในสวทยโสธรนะคะในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นสบายเมื่อวานนี้ฝนตกแรงจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่บรรเทาค่ะพี่บุญเรียนที่รักสวัสดียามเย็นค่ะฟังอยู่เมืองแฝกลำปลายแฝกลำปลายบุรีรัมย์นะคะก็อากาศดีนะคะครึ้มทั้งวันด้วยนะคะสวัสดีพี่อัศราปิ่นทองค่ะสวัสดีพี่ดิเรกสุนรัตน์นะคะสวัสดีไปยังทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ไปชมคลิปนะคะเรื่องของผ้าไทยของเรานะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากว่าประเทศไทยของเราเร็วๆนี้นะคะจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะมีผู้แทนจากทั่วโลก191ท่านด้วยกันนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้มีโอกาสได้นำเสนอนะคะหรือว่าเป็นการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้ามาไว้ในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็หมายถึง37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าความสวยงามนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: เมื่อสปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลประชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: ก็เป็นกิจกรรมสำคัญและเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ทุกท่านนั้นไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดนะคะกับกิจกรรมสำคัญของประเทศไทยนะคะเราน่าจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะผ่านทางเพจ Facebook สวทยโสธรยโสธรนิวส์นะคะรวมไปถึงถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางสวทยโสธร FM 90 MHz ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะของเราก็หมดเวลาลงแล้วเรียบร้อยนะคะรายการต่อไปทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะผลิตรายการโดยสวทอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะรวมไปถึงทีมงานจากสวทยโสธรนะคะต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันชาลิสาชมผู้ราชสวทอุดรธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะย้อนเวลากลับไปในอดีตณแผ่นดินอุดรธานีถูกย่างพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความห่วงใยที่ไม่เคยซีดจางไปตามกาลเวลาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจและสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอุดรธานีตราบจนทุกวันนี้ติดตามได้จากสารคดีเรื่องภาพเก่าเล่าพระเมตตารอยพระบาทนะอุดรธานีค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดอุดรธานีแผ่นดินแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวอีสานพื้นแผ่นดินแห่งนี้เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงเยี่ยมเยียนประสบกนิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการทุกย่างพระบาทคือความห่วงใยทุกพระราชดำริคือความหวังและทุกภาพแห่งความทรงจำยังคงบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตามาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีประชาชนต่างพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มภาพรอยยิ้มของเด็กๆสีหน้าแห่งความปีติของผู้สูงอายุและเสียงทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระองค์มิได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพบ้านเมืองหากแต่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนทรงรับฟังปัญหาทรงซักถามด้วยความห่วงใยและทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพระเมตตาของพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรแต่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถศิลป์และการทอผ้าทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากผืนผ้าธรรมดากลายเป็นผ้าไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระราชดำริของพระองค์จึงมิใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหากยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีภาพถ่ายเก่าเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของชาวอุดรธานีทุกภาพคือหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณทุกภาพคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเสียสละของพระองค์และทุกภาพคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนภาพเก่าจึงมิใช่เพียงภาพในอดีตหากเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีลมหายใจวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือร่องรอยแห่งพระเมตตาความเจริญของชุมชนความเข้มแข็งของประชาชนและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดล้วนสะท้อนผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพระเมตตามิอาจวัดได้ด้วยการเวลาแม้ภาพบางภาพจะซีดจางแต่ความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวอุดรธานีตราบนานเท่านานภาพเก่าได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนเป็นมรดกแห่งความทรงจำที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันรักษาและส่งต่อเพื่อให้พระราชปณิธานและพระเมตตายังคงส่องแสงนำทางแผ่นดินไทยตลอดไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบกนิกรชาวไทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนโดยมีจุดเริ่มต้นจากความซบเซาจนเกิดเป็นโขนพระราชทานและการส่งเสริมงานหัตถศิลป์เครื่องแต่งกายโขนไปติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจในสารคดีพระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตาม

0: ขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: ้าสู่ช่วงที่3นะคะจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เคยเกือบสูญหายสู่มรดก2มือที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านพระเมตตาอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ชุบชีวิตงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นอาชีพความหวังและความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการสืบสานที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากสองมือช่างฝีมือพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่งดงามบนเวทีโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามจากสารคดีเรื่องมรดกสองมือสานต่อพระราชปณิธานสร้างงานสร้างชีวิตในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

านหัตถกรรมไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายงานจักสานเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผาหรืองานปักลวดลายอันวิจิตรทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากความประณีตความอดทนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแขนงเริ่มลดบทบาทลงขณะที่ประชาชนในชนบทจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ก่อให้เกิดการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิตงานหัตถกรรมพัฒนาฝีมือยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบการรักษาเอกลักษณ์ของลวดลายพื้นบ้านและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทำให้งานหัตถกรรมไทยยังคงคุณค่าและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการสร้างอาชีพแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงให้ความสำคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพระองค์ทรงตระหนักว่าหากขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าอาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงสนับสนุนให้ช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยยังคงได้รับการสืบสานต่อไปการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่ยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีกด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้ช่วยพลิกชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากผู้ที่เคยขาดโอกาสกลายเป็นช่างฝีมือที่มีรายได้มั่นคงสามารถสร้างอาชีพในบ้านเกิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในปัจจุบันงานหัตถกรรมไทยยังเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ยังร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยการนำผ้าไทยและงานหัตถกรรมมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ได้อย่างสง่างามทุกครั้งที่เราเลือกใช้ผ้าไทยหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชุมชนนอกจากจะเป็นการสนับสนุนรายได้ของผู้ผลิตแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไปงานหัตถกรรมไทยจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของเครื่องใช้หากแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ความรักในบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สิ้นสุดพ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยได้สร้างทั้งโอกาสอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายังคงได้รับการสืบสานจากทุกภาคส่วนเพื่อให้งานหัตถกรรมไทยยังคงงดงามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะดิฉันชาลิสาชมภูราชสวทอุดรธานีผู้ดำเนินรายการและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ืบการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์และนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1 ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4 ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น2 กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง0.01%ต่อปีเป็นระยะเวลา1 ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือ0.01%ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
3: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตพักศิราพรพิญโยสวทนครราชสีมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับวันศุกร์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเหตุการณ์ที่พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามทั้งหมดกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ1ชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz รวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1467 KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของเรานะครับตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าในช่องทางไหนนะครับที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับก็สามารถที่จะดูแลคุณผู้ฟังได้นะครับในเรื่องราวของทุกๆเหตุการณ์ครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงได้เลยนะครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเลยที่เบอร์02 276 9717นะครับแล้วก็276 9721นะครับมีคนเมืองตาลวันนี้ส่งข้อความเข้ามาแล้วด้วยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับล่าสุดวันนี้ครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับล่าสุดวันนี้7 สิงหาคม 2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่ย่านนนทบุรีนะครับยอมรับว่ารู้สึกแย่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศย้ำว่าเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ต่อใบอนุญาตการพกปืนรวมถึงการครอบครองนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าหลังจากที่วันนี้ได้รับรายงานการก่อเหตุนะครับที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปดูแลผู้ที่บาดเจ็บเร่งด่วนพร้อมกับกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่พร้อมยอมรับว่าท่านรู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรียังแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยท่านบอกว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศเราเป็นเหตุผลครับที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้นะครับแล้วก็ท่านยังบอกต่ออีกส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ตอบในเรื่องนี้พยักหน้าแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านบอกอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าท่านก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับต้องบอกว่าทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนสั่งการครับให้เยียวยาแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นักเรียนชายครับกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี ท่านได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยานะครับให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมพิจารณามอบเงินเยียวยาในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับโดยอ้างอิงจากการเยียวยาการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ครับกรณีของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับจะได้รับเงินจำนวน1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงิน 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสจะได้รับเงิน 200,000 บาทและก็กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยครับจะได้รับเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมครับก็จะเข้าไปดำเนินการนะครับในการให้ความช่วยเหลือซึ่งก็จะเข้าไปดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลัดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมบูรณาการครับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเร่งให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กลัดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับมาดูข้อความจาก คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับรายละเอียดของเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็มีการอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังครับท่านพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดประสานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพื่อกำหนดแนวทางกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการประชุมวันนี้ครับล่าสุดที่ประชุมได้พิจารณาการเยียวยาทั้งกรณีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กลัดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้หยิบยกแนวทางครับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและก็เยียวยาที่เหมาะสมอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวครับเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังกรณีการเสียชีวิตนะครับรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสครับรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับท่านบอกว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจและก็ความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโดยรัฐบาลนะครับจะเร่งดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนการสร้างขวัญและก็สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วและที่สำคัญขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันในวันนี้ จับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีหลายๆท่านเลยนะครับจากคุณพยอมนาคน้อยคุณณัชนันท์นะครับสาทรแล้วก็มีคุณอลงกรด้วยนะครับวันนี้ฟังอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญบอกฟ้าครึ้มนะครับคุณสุเทพโกยวงด้วยคุณบังออนเล็กใบนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกคลิกไทยนะครับใครที่วันนี้ติดตามฟังอยู่นะครับสามารถที่จะส่งข้อความมีหลายท่านเลยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามอยู่มาดูทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดเพิ่งลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดครับท่านได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐนะครับพร้อมรับมือสถานการณ์เรื่องข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนเป็นเหตุให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวครับต้องบอกว่าสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมไทยทั่วประเทศพบว่ามีการส่งต่อทั้งภาพส่งต่อทั้งคลิปวิดีโอส่งต่อทั้งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในห้วงเวลานี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ท่านส่งต่อไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับของผู้ที่สูญเสียมันส่งผลกระทบครับต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนในสังคมรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บล่าสุดท่านก็ได้สั่งการครับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สั่งคุมเข้มครับมาตรการเรื่องของอาวุธปืนห้ามพกพาในที่สาธารณะพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าท่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามตั้งแต่ทราบเหตุการณ์นะครับเข้าใจความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศที่ตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกคล้ายกันทุกคนเศร้าทุกคนสะเทือนใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสานต่อแนวทางของรัฐบาลครับในมิติด้านการสื่อสารก็ขอความร่วมมือนะครับเรื่องของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงทุกแพลตฟอร์มครับงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงแล้วก็ของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็เนื้อหาครับที่กระทบต่อจิตใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียในทุกช่องทางนะครับเรื่องของการเผยแพร่ข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ยืนยันจากทางราชการตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้รายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนและที่สำคัญครับไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องช่องทางนะครับรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ลดความสับสนนะครับเรื่องของข้อมูลและก็การกระจายข้อมูลที่อาจจะเป็นเท็จแล้วก็ส่งผลเสียให้เกิดขึ้นได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสื่อท่านบอกว่าในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งวันนี้หัวใจของท่านก็แตกสลายไม่ต่างจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูครอบครัวของผู้สูญเสียทุกครอบครัวความรู้สึกความสูญเสียครั้งนี้ครับเป็นความเจ็บปวดของคนไทยทั้งประเทศหน้าที่ที่ทำก็คือตอนนี้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนและที่สำคัญครับต้องปกป้องครอบครัวของผู้สูญเสียจากการถูกซ้ำเติมด้วยภาพแล้วก็ด้วยข้อมูลที่ ที่ไม่เหมาะสมต้องบอกว่าในวันที่สังคมไทยตอนนี้บอบช้ำสื่อต้องเป็นส่วนหนึ่งครับในการเยียวยาไม่ใช่การผลิตเรื่องราวของความรุนแรงก็ย้ำนะครับส่งท้ายก็คือเรื่องของการไม่ส่งต่อภาพแล้วก็คลิปของความรุนแรงและที่สำคัญอย่าเปิดเผยข้อมูลของเด็กแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะทุกการแชร์นั่นคือการซ้ำเติมบาดแผลนั่นก็คือการซ้ำเติมนะครับเรื่องราวของครอบครัวผู้สูญเสียส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งแรงใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกคนนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลเรื่องของสื่อนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับจากรายการของเราที่ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาก็เรียกว่าแสดงความเสียใจนะครับกับทั้งคุณครูผู้สูญเสียแล้วก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับมีข้อความส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนำเรียนกันแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในวันนี้เรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับจากทางด้านของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับล่าสุดนะครับก็ได้ดำเนินการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาล3แห่งที่ทำการรักษาผู้บาดเจ็บนะครับจำนวนรวมเนี่ย148ยูนิตดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับ1เลยก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับก็ได้มีการดูแลไปตรงนี้จำนวน57ยูนิตนะครับในส่วนของโลหิตแล้วก็มีที่โรงพยาบาลบางใหญ่คุณผู้ฟังก็จำนวน41ยูนิตนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลบางบัวทองจำนวน50ยูนิตนะครับแล้วก็เรื่องของโลหิตสำรองพร้อมจ่ายทุกกลุ่มเนี่ยมีอยู่200ยูนิตสำหรับท่านใดครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่ตอนนี้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่จำนวน8แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคก็ได้ครับแล้วก็บ้านทรงไทยที่ย่านวงสว่างก็ได้นะครับมอลไลฟ์สไตล์ที่4สาขานะครับมีที่สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระนะครับท่านไปบริจาคโลหิตได้เลยนะครับตอนนี้กำลังต้องการเรื่องของโลหิตอยู่นะครับศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M นะครับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตได้นะครับที่หมายเลข022564300นะครับนี่ก็เป็น1เรื่องจากสภากาชาดและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็ขณะนี้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้ดำเนินการคุณผู้ฟังครับในการจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลทั้ง3แห่งนั่นก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองไปแล้วนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย148ยูนิตนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังคงมีความจำเป็นนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันใครที่หนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอลบอกก็คือมีสุขภาพมีร่างกายที่แข็งแรงในห้วงเวลานี้ครับท่านสามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามจุดต่างๆนะครับที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความของคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ยังคงทยอยส่งมาแบบต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยๆคือแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียนะครับมีข้อความจากคุณสุวรรณทาด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามา

0: งพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับท่านอาจารย์เชนนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ล่าสุดครับท่านอาจารย์เชนสั่งปิดนะครับสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทั้งนักเรียนทั้งคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ทันทีครับภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นครับขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนครับโดยเหตุการณ์นี้ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์ท่านบอกว่าเป็นความสะเทือนใจของคนทั้งประเทศรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์เชนครับก็ได้มีการสั่งการเบื้องต้น3ข้อด้วยกันคุณผู้ฟัง1เลยคือมาตรการเร่งด่วนปิดสถานศึกษาที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวนะครับตอนนี้เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ประเมินสถานการณ์รอบด้านมาตรการการฟื้นฟูระยะยาวครับได้มีการประสานงานไปยังกรมสุขภาพจิตนะครับเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุณผู้ฟังในเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจนะครับของทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับโดยการนำบทเรียนและประสบการณ์จากเหตุการณ์ในอดีตคุณผู้ฟังครับมาปรับปรุงนะฮะข้อบังคับแล้วก็แผนการทำงานเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแบบดูแลกันอย่างยั่งยืนส่วนสาเหตุที่หลายๆคนมีการตั้งประเด็นว่าเกิดจากเหตุอะไรเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องของการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นนะครับท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านระบุว่าเรื่องนี้ยังคงต้องรอข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความรอบคอบเพื่อความชัดเจนส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเข้าสู่ความสงบขณะที่คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญครับคือการสรุปสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านบอกว่าขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนงดการเผยแพร่ภาพแล้วก็สื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการรักษาสภาพจิตใจของครูนักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าการแชร์ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรัฐบาลก็จะดำเนินการเรื่องการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็การบูลลี่อย่างจริงจังให้มากขึ้นแล้วก็จะวางระบบเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
4: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
3: ผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกม

0: อนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่มีข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับบอกว่าติดตามตลอดแล้วก็วันนี้มีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าข่าวใหญ่ที่สุดแล้วก็สะเทือนใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้ตามกันต่อในส่วนของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้สูญเสียด้วยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะส่งข้อความมาแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต่างๆกันก็มีคุณรจนาส่งมาแล้วด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ยายนีด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ยังคงเกาะติดเหตุการณ์นะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับลงเอาไว้เมื่อประมาณ30 นาทีก่อนหน้านี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับโดยท่านลงพื้นที่นะครับในการติดตามความคืบหน้าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีภายหลังจากการรับฟังรายงานลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มนะครับของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับสื่อมวลชนวันนี้นะครับช่วงบ่ายหลังจากที่ท่านลงพื้นที่พบว่าข้อมูลนะคุณผู้ฟังจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุมีกระสุนปืนติดตัวกว่า30 นัดหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองในที่เกิดเหตุเนี่ย อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่มากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงไว้ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากความเครียดสะสมด้านการเรียนแล้วก็เกิดจากความกดดันจากครอบครัวผู้ก่อเหตุมีการวางแผนมาเป็นขั้นตอนนะครับมีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้ามีเจตนาก่อเหตุตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนเดินทางมาก่อเหตุที่โรงเรียนโดยล่าสุดจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะมีผู้เสียชีวิตนะครับในข้อมูลของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8รายมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายในจำนวนนี้ยังคงมีอาการสาหัสถึง9รายนะครับสำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจพบนะครับว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนของปู่ผู้ก่อเหตุทั้งนี้ครับผู้ก่อเหตุเคยมีการโพสต์ภาพอาวุธปืนเนี่ยลงไปในสื่อสังคมออนไลน์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับมาตรการหลังเกิดเหตุครับท่านนายกรัฐมนตรีระบุชัดบอกว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วท่านนายกบอกว่าต้องมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปสั่งการเพิ่มมาตรการในการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์สรุปนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันประเด็นสำคัญนะครับข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับสั่งคุมเข้มเรื่องของการตรวจค้นอาวุธปืนนะครับมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการลงเรื่องราวของการลงพื้นที่นะครับติดตามความคืบหน้านะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทรารวงทองนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงพื้นที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ลงพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราครับลงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลต่างๆกันนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้จากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารวงทองครับล่าสุดนะฮะท่านก็สั่งนะครับเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเรื่องของการใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีท่านบอกท่านได้รับรายงานนะครับกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเพิ่มเติมล่าสุดก็ได้มีการคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดขณะนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านก็รีบเดินทางมาที่จุดที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนด้วยตนเองเบื้องต้นครับท่านประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้รับรายงานเบื้องต้นท่านบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการใช้อาวุธภายในสถานศึกษานั่นก็คือที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านทุกคนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลนะครับบางประการที่อาจจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพสื่อสังคมออนไลน์ท่านประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกแบบนี้นะครับสั่งการเร่งดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะยกระดับมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นการณ์ในลักษณะนี้บ่อยนะครับมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าท่านติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็จะเห็นบ่อยเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งหลายๆคนเป็นผู้ปกครองใช่ไหมฮะหลายๆคนเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นบุตรหลานที่เราส่งไปเรียนหนังสือก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้แต่ท่านประเสริฐจันทรารวงทองบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่ง เร่งทบทวนมาตรการป้องกันแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียนกับทั้งคุณครูกับทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการติดตามนะครับเรื่องราวสำคัญเป็นความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกรณีนักเรียนครับก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับท่านบอกว่าขณะนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็เดินทางมาด้วยตนเองนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่มีข้อความส่งเข้ามามากมายแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อความที่ให้กำลังใจกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆข้อความนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นการเดินหน้าเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ตอนนี้ท่านอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ท่านติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประสานงานกับนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเร่งประสานงานความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เร่งเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับล่าสุดท่านก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจแล้วก็มีการประสานงานกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจทั้งให้ข้อมูลต่างๆนะครับกับผู้ที่เรียกว่าติดตามข่าวสารกันอยู่ครับข้อความจากคุณผู้ฟังหน่อยนึงนะครับที่กำลังติดตามอยู่กันบ้างนะครับมีข้อความจากคุณแชมป์แล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับวันนี้มีคุณนิชภาส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลายคนก็รู้สึกว่าเศร้าใจนะครับหลายคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีส่งเข้ามามากมายนะครับจากทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามามาดูในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับในเพจของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดนะครับก็มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจของ NBT ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับประกาศได้กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมและวันที่13ถึง14สิงหาคมเว้นวันหยุดราชการครับโดยล่าสุดโรงเรียนนะครับในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามภาระงานที่คุณครูประจำวิชาได้มอบหมายแต่ละรายวิชาพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือไปยังคุณครูผู้ปกครองนะครับให้ช่วยดูแลกำกับแล้วก็ติดตามเรื่องของการเรียนรู้ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาการเรียนรู้ที่พำนักอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนต่างๆนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยก็เลยมีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาดูในส่วนสำคัญครับมาตรการสำหรับบุคลากรก็ได้มีการสั่งการให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนั่นก็คือ work from home ไปก่อนในห้วงเวลานี้นะครับซึ่งก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับห้วงเวลานี้ที่ต้องบอกว่าการดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นครับเขามีการออกมาตรการมาคือต้องลงเวลาเข้าปฏิบัติงานภายในระบบ My Office นะครับภายในเวลา 8:30 นของทุกวันที่ทำการกำชับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและก็การมอบหมายงานราชการผ่านช่องทางไลน์ของกลุ่มนะฮะไลน์ของกลุ่มของโรงเรียนรวมถึงนำเอาเทคโนโลยีการติดตามสื่อสารการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการติดต่อราชการแต่อย่างไรก็ตามครับหากโรงเรียนมีคำสั่งหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนบุคลากรทางการศึกษาก็พร้อมที่จะต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ณสถานศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งนี้ครับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนู่นเลยครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับโดยคุณครูผู้ปกครองนักเรียนประชาชนทั่วไปก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีได้นะครับก็เป็นประกาศนะจากโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษครับในห่วงเวลาของวันที่10ถึงวันที่14สิงหาคม2569นะครับมาดูในส่วนของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ทั้งเสียชีวิตนะครับโดยเป็นทั้งบุคลากรครูแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืนนะครับในการที่เรียกว่าก่อเหตุดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มเติมก็มีทั้งปู่แล้วก็มีทั้งย่าของผู้ก่อเหตุนะครับก็เสียชีวิตภายในบ้านพักนะครับโดยคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นมาจากบ้านพักของผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ลุกลามมายังสถานศึกษาขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในห้วงเวลาของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสืบสวนหาแรงจูงใจนะครับในสิ่งที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุอย่างละเอียดทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเบื้องต้นตอนนี้เชื่อว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างเต็มที่ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจัดชุดปฏิบัติการล่าสุดก็เข้าดูแลถึง7ทีมนะครับกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม7ทีมเลยครับลงประเมินสถานการณ์ณบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรวมถึงส่งทีมเยียวยาสุขภาพจิตนะครับนำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขามีการแบ่งกลุ่มคุณผู้ฟังออกเป็น3กลุ่มนะฮะในการลงพื้นที่ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มนะครับกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดเป็นเคสสีแดงนะครับบุคลากรโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองก็จัดเป็นเคสสีเหลืองนะครับกลุ่มเคสสีเหลืองแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระแวกพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็เป็นเคสสีเขียวนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขามีการทำงานเป็น2ระบบด้วยกันคือระยะเร่งด่วนนะครับที่เป็นการดูแลเบื้องต้นแล้วก็ระยะต่อเนื่องหลังจากที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดนะครับโดยตอนนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดก็มีทั้งผู้บาดเจ็บนะครับก็มีที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรมีโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธนบุรีนะครับก็ให้การดูแลผู้ที่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ตามอาการมีคุณหมอมีทีมแพทย์นะครับดูแลอย่างใกล้ชิด ในทุกๆโรงพยาบาลทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านพลพีสุวรรณชวีท่านบอกด้วยว่านโยบายตอนนี้ครับคือการเข้มงวดนะครับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ใบอนุญาตพกพาพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับที่เข้าควบคุมสถานการณ์แบบเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีหลายๆท่านนะส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าส่งกำลังใจนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆที่ดำเนินรายการอยู่ก็มีส่งเข้ามามากมายนะครับในการที่จะติดตามเรื่องราวของเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับว่าเราก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้ในจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังวันนี้ก็เกิดเหตุอีกนะครับหนึ่งเรื่องนะครับคือกรณีรถเก๋งคุณผู้ฟังพุ่งชนเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหตุให้มีน้องๆ นะครับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากล่าสุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันทีครับที่โรงพยาบาลนะครับติดตามอาการแล้วก็ไปเยี่ยมน้องๆนะครับเป็นเด็กน้อยนะที่กำลังนอนกลางวันอยู่แล้วจู่ๆคุณผู้ฟังก็มีรถเก๋งเนี่ยพุ่งเข้ามามีนักเรียนบาดเจ็บถึง20รายเป็นเด็กเล็กนะครับคุณผู้ฟังเป็นจำนวน18รายจะโชคดีครับที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เรียกว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีครับตอนนี้เนี่ยท่านก็กำชับเลยทั้งทีมแพทย์นะครับทั้งทีมพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลก็ดูแลรักษาผู้ที่บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปให้กำลังใจน้องๆนะครับภาพในเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ว่าก็กำชับคุณหมอนะครับให้ดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะเตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทั้งที่สภากาชาดไทยนะครับศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้านะครับในการที่จะรับบริจาคโลหิตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกครั้งประชาสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านสามารถที่จะเดินทางนะครับไปในการบริจาคโลหิตกันได้นะครับที่สภากาชาดไทยที่บริเวณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับย้ำกันนิดนึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบริจาคได้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยไปได้เพิ่มนะครับที่หน่วยรับบริการโลหิตประจำที่8แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคได้นะครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างแล้วก็ไปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทั้ง4สาขาได้นะครับบางแคนะครับบางกะปิงามวงวานนะครับแล้วก็ท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียนะครับแล้วก็มีที่เอ็มโพเรียมนะฮะที่สุขุมวิทแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับชั้น1มีจุดต่างๆด้วยนะครับใครที่จะไปบริจาค ก็สามารถที่จะไปได้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ยังคงต้องการเรื่องราวของโลหิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตอนนี้ต้องนำเรียนว่าได้ดำเนินการในการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง3แห่งนะครับที่รักษาผู้ที่บาดเจ็บจากกรณีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการจ่ายไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ย57ยูนิตนะครับที่โรงพยาบาลบางใหญ่ตอนนี้ก็จ่ายไปแล้วถึง41ยูนิตแล้วก็ที่โรงพยาบาลบางบัวทองครับจ่ายไปแล้ว50ยูนิตนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องการอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เพจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแชร์ไว้ทางด้านของสวทของเราก็ เป็นสื่อกลางในการที่จะประสานนะครับเรื่องสำคัญในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือในห้วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลตำบลสองชั้นจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569พม.บุรีรัมย์สร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์นายกมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี69ย้ำเป็นกำลังหลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลประชาชนรัฐบาลเดินหน้ากลไกไทยเมียนมาตั้งคณะทำงานร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำข้ามแดนอย่างเป็นระบบโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียุติแล้วข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569วันนี้นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะทำงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสม าคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดทั้งส่วนราชการภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณโรงเรียนเพียงหลวง2ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปรวมกว่า200คนซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่28สนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระราชทานเงินจำนวน2ล้านบาทที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติขึ้นทูลเกล้าถวายเมื่อวันที่20พฤษภาคม2541คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานผู้ประสบความเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลตำบล2ชั้นจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายสมบูรณ์สุทธิรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัวลงในแหล่งน้ำคูเมืองโบราณซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของอ่างเก็บน้ำห้วยสวายบ้าน2ชั้นตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองอำเภอกระสังเทศบาลตำบล2ชั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมใจการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในด้านการประมงทรงมีพระราชสวนีให้หน่วยงานกรมประมงเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนำไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศโดยวันหนึ่งข้างหน้าพันธุ์ปลาไทยจะมีปริมาณชุกชุมในแหล่งน้ำเหมือนเดิมอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายในงานนายสมบูรณ์สุทธิรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและกล่าวคำถวายราษฎรดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นในพื้นที่ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังพร้อมมอบพันปลาพันกล้าไม้ให้กับผู้นำหมู่บ้านชุมชนเพื่อไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะและร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำคูเมืองโบราณปลูกต้นไม้นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปภายในบริเวณจัดงานอีกด้วยพม.บุรีรัมย์สร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์วันนี้นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ในเครือข่ายเด็กและเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีครูที่ปรึกษาอาจารย์และตัวแทนแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะซิตาพรินเซสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้เด็กเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสังเกตรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งการหลอกลวงให้ทำงานผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรวมถึงการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปการกระทำความผิดโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์มากขึ้นในรูปแบบการโน้มน้าวหลอกลวงว่าจะให้ค่าตอบแทนต่างๆจึงทำให้มีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและรู้เท่าไม่ถึงการรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาทางครอบครัวตกเป็นเหยื่อขบวนการดังกล่าวดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางโรงเรียนครอบครัวให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งการสร้างเกราะป้องกันภัยให้กับเด็กและการรู้จักปฏิเสธรวมถึงตัวเด็กเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันที่เด็กเล่นมือถือเขาเล่นหรือดูอะไรอยู่หรือคุยกับใครอยู่เพราะแต่ละครั้งที่พม.ได้รับการประสานว่ามีเด็กหายตัวไปปรากฏว่าเด็กตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ไปแล้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยต่อว่าสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แนวโน้มยังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงในส่วนของความรุนแรงของรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายซึ่งยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความเปราะบางมากขึ้นจากที่สถาบันทางครอบครัวมีความอ่อนแอจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลสถิติจังหวัดบุรีรัมย์มีตัวเลขคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในปี64จำนวน2คดีมีผู้เสียหาย3รายปี65จำนวน1คดีมีผู้เสียหาย1รายปี66จำนวน2คดีมีผู้เสียหาย5รายปี67จำนวน6คดีมีผู้เสียหาย8รายและปี68จำนวน6คดีมีผู้เสียหาย6รายซึ่งเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีทั้งนี้ยังพบว่าสถิติการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ2569ข้อมูลณวันที่24เมษายน2569มีการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีจำนวน5รายและในรูปแบบผลิตเผยแพร่สื่อลามก1รายรวมผู้เสียหาย6รายโดยเป็นเพศหญิงที่มีอายุต่ำกว่า18ปี5รายและหญิงที่มีอายุมากกว่า18ปีอีก1รายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์1รายอำเภอสตึก1รายอำเภอนางรอง1รายและอำเภอประคนชัย3รายในจำนวนนี้ได้เข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา4รายและไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง2รายนายกมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี2569ย้ำเป็นกำลังหลักบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลประชาชนวันนี้เวลา 11:00 น.นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีสิงหาคมนายกกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายกได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมเน้นย้ำว่าจะต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกโดยรัฐบาลเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบการพกพานอกบ้านจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีละเว้นเนื่องจากอาวุธปืนถือเป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรงที่สังคมไทยไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากลไกไทยเมียนมาตั้งคณะทำงานร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำข้ามแดนอย่างเป็นระบบครม.เห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือ TOR ของคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเป็นกลไกความร่วมมือในการติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ้อมเป็นผู้ลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมดังกล่าวเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถเริ่มขับเคลื่อนความร่วมมือและประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้การจัดตั้งคณะทำงานร่วมจะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศการประสานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนการหารือแนวทางรับมือกรณีเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีทิศทางเดียวกันและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งพรมแดนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียุติแล้วพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนที่มีชื่อครอบครองของคุณปู่ผู้ก่อเหตุขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกจากบ้านได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบการเก็บรักษาอาวุธและที่มาของกระสุนอย่างละเอียดส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่กำกับการปฏิบัติพร้อมส่งทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลตำรวจเข้าเยียวยาครูนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ขอเชิญชวนประสงค์นิกรพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทั้งข้าราชการผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่12สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ณสนามช้างอารีนาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในวันที่13สิงหาคม2569เวลา 7:00 ถึง 12:00 ณโรงเรียนบ้านหัวครัวเบญจคุรุราชอุทิศหมู่6ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิมอบสิ่งของและยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนบริการแพทย์พื้นฐานและแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและประกันสังคมหน่วยงานราชการหลายกระทรวงร่วมให้คำแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบหนังสือให้โรงเรียนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจรวมถึงต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามและไม่เอาเปรียบด้านราคาต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์โพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECIรวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวง

การณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wales Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแหละครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็

พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าและก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์แหละครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ
แล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบเลยครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญและครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที
2: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
5: นายประเสริฐเป็นทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
8: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
7: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AIซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
10: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
9: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMFจะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินจุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
12: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้และส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @sso ไทยหรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8 ดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น

0: าพเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองหน้าและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ับวันนี้วันที่7เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณโอเทนพรหมจรรย์นะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณากรศิริพิทักษ์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมสาวไทยนะครับทีมอันดับที่17ของโลกนะครับเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่66ของโลกนะครับเจอกันสนามแรกเนี่ยเราชนะมา3ต่อ2เซตครับอันนี้มาสนามที่2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัชรพรคงยศชัชชุดออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปาดนะครับแล้วก็เปียรุจแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับพรพันธ์นี่เป็นชัตเตอร์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีอาริซ็อกส์นะครับแล้วก็มีเทียอาริซองนะครับมีเอลิยาโลเร่นะฮะมีทางด้านของมารินีอาร์เกลิเก้นะครับแล้วมีอาบ้านนะครับก็มีเมียอีซานโตสนะครับนี่ทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับก็เราชนะไปนะครับนะครับคว้า3แต้มเลยชนะไป3เซตรวดนะครับ25ต่อ19นะครับ25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19นะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น9ครั้ง10ครั้งอะนะในรายการนี้เราชนะทุกครั้งครับนะส่วนใหญ่ก็ชนะ3ต่อ0ซะเยอะ6ครั้งนะก็คราวนี้ก็ชนะต่อครับ3ต่อ0เซตนะครับได้มา3แต้มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะที่แข่งจบไปก็ก่อนหน้านั้นเป็นอินโดนีเซียนะพลิกล็อกเอาชนะเวียดนาม3ต่อ2เซตนะครับเป็นชัยชนะนัดแรกของอินโดนีเซียเหนือเวียดนามนะในรอบ7ปีของ CV ครับนะครับชนะ3ต่อ2เซตก็ทำไมตอนนี้เนี่ยคะแนนของเราเนี่ยนะก็มี3แต้มอินโดนีเซียมี2แต้มนะแล้วก็เวียดนามมี1แต้มนะครับแล้วก็นัดต่อไปนะครับเราก็จะเจอกับใครเราเจอกับวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เจอกับเวียดนามนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดนะครับก็ไปแต่เนิ่นๆนะสำหรับใครที่ไปชมกันที่ที่เชียงใหม่700ปีนะครับก็13นาฬิกาคู่แรกนะครับให้กำลังใจกับฟิลิปปินส์และเวียดนามที่แข่งกันก่อนนะครับรวมถึงเชียร์สาวไทยในการเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้16นาฬิกา30นาทีช่องวัน31ถ่ายทอดสดทั้ง2คู่นะคุณฟังครับแชมป์รายการนี้เนี่ยมีเงินรางวัลด้วยนะครับนะสำหรับ CV คัพเนี่ยฮะชนะเลิศทีมแชมป์เนี่ยเงินประมาณ 500,000 ประมาณ 500,500 โดยประมาณนะครับรองแชมป์อันดับ1ก็ประมาณ 420,000 นะครับอันดับที่3ประมาณ 350,000 แล้วก็อันดับที่4เนี่ย 320,000 นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับยังมีอีก2นัดหน้านะได้เชียร์กันนะครับก็เก็บ3แต้มไปแล้วนะครับเรื่องของฟุตซอลครับเมื่อวานนี้เจอกับรัสเซียนะครับเราลุ้นกับรัสเซียชนะจะได้แชมป์เราเพียงแค่เสมอจะได้แชมป์นะครับก็ในการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวานนี้นะครับของเราเจอกับรัสเซียนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคู่ของอัฟกานิสถานนะปิดฉากชนะนิวซีแลนด์มัน6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็พอมาถึงคู่ของไทยนะครับปรากฏว่าเราแพ้ไปนะ1ประตูต่อ7นะฮะโอ้โหนะคือรัสเซียเนี่ยเราเขาได้ประตูเร็วนะพอเขาได้ประตูเร็วปั๊บเนี่ยนะเราก็พยายามไล่มาก็ได้นำ 2-0 เราไล่มาเนี่ยจากปานัท 1-2 เขานำ 3-1 4-1 5-1 ครึ่งแรก 5-1 นะครับครึ่งหลังเราก็พยายาม power play แล้วแต่เจาะรัสเซียไม่ได้แล้วโดนอีก2ลูกเราก็แพ้ไปนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ7นะก็เมื่อวานนี้นะกองเชียร์ก็เยี่ยมๆหน่อยเจอรัสเซียก็ได้แชมป์เลยนะครับรัสเซียได้แชมป์รองแชมป์ก็คือเวียดนามที่3ไทยนะหล่นมาอยู่ที่3แล้วก็อัฟกานิสถานที่4ที่5คือนิวซีแลนด์นะครับเราไปพลาดนัดที่เจอเวียดนามไงนำ 3-0 และเจอเวียดนามเนี่ยนะมาตีเสมอได้นะครับเมื่อวานนี้พิธีมอบรางวัลนะครับในการแข่งขัน Continental Futsal Championship Thailand 2026นะครับคุณอดิศักดิ์เบญจศรีวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะครับพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุณนฤนันท์ขวานิชนะครับนักประชาสัมพันธ์10ฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ท่านมิสเตอร์เยฟเกนีโทมิคันนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลนะครับรางวัลอื่นๆเนี่ยอย่างผู้เล่น MVP นะครับก็เป็นอภิวัฒน์แจ่มเจริญจากไทยได้ไปนะครับแล้วก็ปานัท ขออภัยนะครับปานัทกิติพานุวงศ์จากทีมชาติไทยก็คว้าดาวซันโวน5ประตูผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับนะสุราฟ คามาร์เคลิเซ่จากรัสเซียนะครับแล้วก็แฟร์เพย์เป็นของเวียดนามนะฮะนี่แจ้งให้ทราบคุณผู้ฟังนะฮะไม่เป็นไรนะว่ากันต่อนะครับแพ้คราวนี้เรามีเส้นทางในการแข่งขันกันต่อนะครับจะได้เห็นจุดบกพร่องอะไรต่างๆนะครับนะแก้ไขกันไปนะเราก็เป็นกำลังใจรอเชียร์นะครับในแมตช์ต่อไปของฟุตซอลนะครับหลังจากนี้ฟุตซอลก็จะกลับมาสู่ฟุตซอลลีกนะได้เชียร์กันต่อนะนะครับส่วนฟุตบอลครับวันนี้แถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับฟุตบอลนะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ระหว่างไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกครับวันนี้ทางด้านของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนว่า AFF นะครับจะแถลงข่าวจะเป็นทางการนะครับช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนกองกลางทีมชาติไทยนะครับก็ทางด้านของฮัสซันก็บอกว่าก็มาทักทายนะครับแล้วก็ได้กล่าวก่อนแถลงข่าวได้กล่าวเสียใจต่อนวลเทพสรินทร์นนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านนะฮะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของทีมนะฮะได้เตรียมทีมฝึกซ้อมกันมานะทำงานหนักกันมานะครับอาจจะมีการล้าบ้างตั้งแต่กลับมาจากฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เดินทางไกลนะครับก็มีเวลาที่จะพักฟื้นนะครับตอนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยแล้วพรุ่งนี้ในการเจอกับเมียนมานะครับส่วนในเคสเรื่องของใบเหลืองนะครับก็มั่นใจนักเตะทุกคนนะว่าบริหารจัดการเรื่องของการที่มีใบเหลืองอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของมีการบาดเจ็บตอนนี้ก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เจอกับเมียนมานะครับนะฮะก็จะเล่นอย่างเต็มที่นะฮะอย่างที่ซ้อมมานะครับนะฮะอย่างที่ซ้อมมามั่นใจจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยๆนะโจทย์ของเราในวันที่เจอกับเมียนมาพรุ่งนี้คือต้องชนะเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนฟุตบอลนะครับมาร่วมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะในการเจอกันนะครับนะในการเจอกับพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะที่เดินทางไปเชียร์ที่ฟิลิปปินส์เดินทางไปเชียร์ที่ลาวด้วยนะครับแล้วก็และจะไปเชียร์กันที่มาเลเซียนะในเกมที่เจอมาเลเซียนะครับก็มีแฟนฟุตบอลมาเชียร์จำนวนมากอยากให้มีมากกว่านี้นะให้เชียร์ให้มากกว่านี้นะครับจะเล่เต็มที่นะครับก็พอแถลงข่าวเสร็จแล้วนะมีชัยพลอีกคนหนึ่งนะชัยพลก็บอกว่าบรรยากาศในทีมก็ดีอยู่นะครับนะเพราะเราชนะมา3นัดรวดนะครับเจอกับเมียนมาเป้าหมายก็คือนะเราจะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับเราจะไม่ประมาทคู่แข่งนะเราเพราะว่าเมียนมาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะพรุ่งนี้อยากให้แฟนฟุตบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะซึ่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จเมียนมาก็ซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยกลับไปซ้อมมาที่ BGTC 3ปทุมธานีนะที่สนามซ้อมนะที่เราเก็บตัวอยู่นะครับวันนี้ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะแอนโทนีฮัสซันนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เก็บรายละเอียดนะครับในการซ้อมนะเก็บรายละเอียดนะที่ใช้ในการเจอกับเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับแล้วก็ลูกตั้งเตะนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเมียนมา8สิงหาคมเวลา 20:00 นสนามราชมังคลากีฬาสถานขอภาวนาฝนอย่าตกนะคุณผู้ฟังนะฝนอย่าตกนะครับแต่ถ้าฝนตกแล้วสนามแฉะไงพอสนามแฉะแล้วฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นบอลโยนเป็นบอลเล่นกับพื้นนะเป็นบอลเล่นกับพื้นนะฟุตบอลสนามเปียกนะคอนโทรลลำบากนะการทำให้การไหลบอลไปข้างหน้าลำบากด้วยนะครับก็ภาวนานะครับแล้วขอกองเชียร์นะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะฮะก็ติดตามได้ทางทูวิชั่นนาวก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026นะครับระดับเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็วันนี้มาถึงรอบ8คู่สุดท้ายผู้ชนะในวันนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีอันนากับมูนานะครับนันทการกับบิณฑภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่มือวางอันดับที่6ของรายการและคู่มือ63ของโลกครับเจอกับญี่ปุ่นครับก็คือฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะนะครับคู่มือ51ของโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าเราชนะไป2-1เกมนะแพ้ไปก่อนในเกมแรก19-21ชนะในเกมที่2 21-15และ21-11ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เจอกับคู่ของเกาหลีครับซองกับปาร์คนะครับซองกับปาร์คคู่ของเกาหลีใครติดตามหมัดมวยครับวันนี้วันนะฮะมวยวันกำลังขึ้นชกนะก็เป็นคู่ของอับดุลลานะเจอกับซุปเปอร์เล็กนะของเราจะขึ้นแล้วนะนะครับช่วงนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแต่ต้องเป็นแบบเปอร์วิวคือจ่ายและได้ตังไม่ใช่จ่ายตังและได้ดูนะขออภัยจ่ายตังและได้ดูนะครับคู่ซุปเปอร์เล็กเจอกับอับดุลลานะครับแล้วก็จะมีคู่ของนาบิลกับเสือคิมนะขึ้นชกกันนะครับนี่กำลังยกแรกนะครับคุณฟังครับเรื่องของจังหวัด กลับมาที่วอลเลย์นิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยมีงานเลี้ยงนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะประกาศอัดฉีดนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันอัดฉีด 500,000 บาทให้กับทีมที่เป็นแชมป์นะใน3ที่2นะครับนะเมื่อวานนี้ท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะนายพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณรัตพลนราอดิศรนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะก็เรียกต้อนรับนักวอลเลย์บอลสี่ชาติในอาเซียนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะบอกว่าใครได้แชมป์เนี่ยพรุ่งนี้อัดฉีดนะ500,000 บาทสำหรับทีมที่ได้แชมป์สนามที่2นะฮะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องของกอล์ฟบ้างครับจบอย่างสมบูรณ์นะสนามล่าสุดของกอล์ฟนะนะการแข่งกอล์ฟสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับวันนี้นะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้นะฮะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทนะครับ5-7 สิงหาคม 2569ซึ่งการแข่งรายการนี้2สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนามเทเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแข่งกัน3วัน54หลุมนะครับมีนักกีฬาแข่งขัน112คนนักกอล์ฟอาชีพ92และนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับผลปรากฏว่าวันที่1วันที่2วันที่3ผู้นำหน้าเดิมและหน้าเดิมที่นำมาตลอดได้แชมป์ครับโปรอิมครับพัทระนะพัทรรัตนวันนะครับพัทรรัตนวันนะวัย23ปีจากสระแก้วนะครับชายเป็นแชมป์ไทย LPGA ในปี2024จะที่กบิลบุรีนะก็คว้าแชมป์รายการที่2นะเอาชนะคู่ต่อสู้แบบ3วันนำโด่งนำเดี่ยวเลยนะครับสกอร์รวม3วัน11อันเดอร์พาร์ครับเงินรางวัลสนามนี้ไป 200,000 บาทนะครับที่2นี่มีก็คือโปรไนท์ครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพรองแชมป์ไทยแอลเมื่อปี2026ที่รอยัลฮิลล์นะครับคราวนี้ได้รองแชมป์อีกครั้งหนึ่ง8อันเดอร์พาร์ตามหลัง3สโตรกนะฮะก็เงินรางวัลนะฮะ 115,000 บาทนะนะครับก็เจ้าของแชมป์โปรอิมพัทรรัตน์นะฮะก็บอกว่าโอ้โหการได้แชมป์ที่กบิลเมื่อ2ปีก่อนนะได้แชมป์มาแล้วก็มาได้แชมป์ปีนี้รู้สึกดีใจมากนะครับตามเป้าและค่ะขอบคุณไทย LPGA ที่จัดรายการดีๆขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณกองทุนแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่ติดตามเชียร์อยู่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับนะฮะแมตช์ต่อไปที่กบิลบุรีนะฝากเชียร์ด้วยนะครับรอติดตามกันต่อนะครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นะครับในการมอบรางวัลเนี่ยทางด้านของคุณอานันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการคุณพิรวัตรมงคลศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคุณวิพลสันแม้นชื่นนะครับทางด้านของสนามเทฟเซฮิลกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็คุณวันชัยคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล นะครับสนามต่อไปกบิลบุรีนะที่โปรอิมเคยได้แชมป์นะฮะพัทรรัตน์รัตนวันเนี่ยเคยได้แชมป์นะสนามต่อไปสนามที่8นะครับ2-4 กันยายนนะครับนะที่สนามกอล์ฟกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่คือไทย LPGA ทัวร์นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของ Red to the Dream นะนักกีฬาของเรานะไปสู่ในเวทีโลกอีกครั้งอีกคนหนึ่งนะครับนะฮะมาคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับนักบิดดาวรุ่งในโครงการ Honda Red to the Dream นะครับเป็นผลผลิตคนล่าสุดของโครงการ Red to the Dream นะครับที่ไทย Honda หนุนสู่เวทีแข่งขันจูเนียร์ชิงแชมป์โลกในปี2026นะครับในการ Moto 3 Junior World Championship และ Red Bull Moto GP Rookie Cup นะก็ผลงานดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด Honda ครับดันมาคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับไปสัมผัสการแข่งขันชิงแชมป์โลก Moto GP ครั้งแรกนะครับในการแข่งขันสนามแทนนักแข่งจากญี่ปุ่นนะอย่างเซนมิตานินะในรุ่น Moto 3นะในการแข่งขัน Moto GP 2027สนาม12รายการควอต้า LV Grand Prix of Great Britain นะครับที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งจะแข่งขันกันเนี่ย7-9 สิงหาคมนะฮะ 7-9 สิงหาคมนะก็สุดสัปดาห์นี้แหละนะครับจะได้เห็นได้ลุ้นได้เชียร์ไมค์คิวกิติศักดิ์สิงหาพงศ์หลังจากที่ไปลอดแล่นอยู่ในโมโต3 Junior World Championship Red Bull GP Rookie Cup นะนะก็ได้เห็นนะฮะคราวนี้ไมค์คิวกิติศักดิ์สิงหาพงศ์ก็จะได้เปิดประสบการณ์ในการแข่งขันรายการแชมป์โลก Moto GP เป็นครั้งแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น Moto 3นะนะฮะก็จะได้มีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับ Moto 3เนี่ย ก้องชัชกรบัวศรีหรือก้องสมเกียรติจันทราเคยผ่านมาแล้วนะคราวนี้ก็ว่ากันต่อนะฮะได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีก3คนนะในค่าย Honda 3หรือ4คนไม่แน่ใจนะก็ไปแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing นะครับเข้าสู่สนามที่4นะครับก็จะแข่งขันกันนะครับสนามที่4นะที่มาเลเซียไม่ใช่มาเลเซียอินโดนีเซียครับที่สนามมันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่น250ซีซีนะครับน้องเฟอร์ปันจรุดกิจวิรุณฉัตรเนี่ยคนนี้ขับ Honda CBR 250 RR มาได้12นะทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผลงานเนี่ยเกินหน้าเกินตาอายุนะอายุยังน้อยแต่ผลงานเนี่ยติดท็อป3นะมาขึ้นโพเดียมมาแล้วด้วยนะครับนะลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับส่วนรุ่น 600cc นะครับมิกธนัทลองปลิวนะ CBR 600 RR หมายเลข31ครับก็คว้าแชมป์มาต่อเนื่อง3สนามครับอยู่ที่2ของตารางนะขึ้นโพเดียมมาตลอดนะครับแล้วก็มีทีมเมทอย่างไฮเปกฤษดาธนโชคหมายเลข18นะครับรุ่นใหญ่นะตามเชียร์ชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับรุ่นใหญ่เนี่ยชิปนครินเนี่ยก็ลงแข่งขันด้วยนะรุ่น 1000cc นะฮะทางด้านของซุปเปอร์เล็กโดนอะไรเข้าไปของอับดุลลาร่วงไปแล้วนะขาเจ็บหรือเปล่ากรรมการยุติไว้ยังเกิดอะไรขึ้นครับต้องดูภาพช้าหน่อยนะฮะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแล้วก็รุ่นใหญ่ชิปนครินทร์นะซึ่งคว้ามาแล้ว2โพเดียมนะอันดับที่3ตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่4ของตารางนะครับในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 3ที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับ7-9สิงหาคมโอ้ช่วงนี้มอเตอร์ไซค์ในสุดสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็น Moto GP Moto 2 Moto 3นะครับแข่งกันที่อังกฤษนะโอ้ผมพยายามไปดูภาพช้านะว่าทางด้านของซุปเปอร์เล็กเจออะไรเข้าไปนะจังหวะบวกแล้วจังหวะที่อับดุลลาเข้าไปต่อยหมัดนะซุปเปอร์เล็กพยายามก้มแล้วก็มีสวนมาแล้วก็มีหมัดลำตัวด้วยแล้วก็ล้มลงไปเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็กรรมการก็นับแล้วก็ไม่ลุกเลยนะคือหมัดไม่ได้เข้าหน้าเจ้าตัวบอกว่าขาพลิกเลยสักอย่างนึงนะฮะแม่ก็เอาเป็นว่าอับดุลลาชนะซุปเปอร์เล็กไปนะฮะยกที่2นะชนะน็อกไปนะฮะเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบว่าชนะด้วยอะไรนะจังหวะอยู่ที่มุมอะครับเข้าไปบวกกันอาจจะจังหวะล้มผิดพลาดแล้วลุกยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็รอติดตามนะครับนักบิดของไทยใน Honda Racing Thailand นะครับไปแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับส่วนฟุตบอลคาราบาวนะเมื่อวานพูดไปแล้ววันนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคาราบาว7 A Size Cup 2026นะครับคาราบาว7 A Size Cup 2026นะฮะสนามจากสนามข้างบ้านสนามบ้านเราสู่สนามเวมบี้นะฮะซึ่งการแข่งขันรายการนี้ปรับรูปแบบนะครับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นล้วนๆนะนักกีฬาอาชีพเดินสายไม่ได้แล้วนอกจากไทยลีกมาไม่ได้เป็นนักกีฬาจากบ้านเราแบบเรานี่แหละครับนะเข้าแข่งขันระบบลีก16สนามฟุตบอลพันธมิตรทั่วประเทศนะฮะหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศพาแชมป์ไปดูคาราบาวครับรอบไฟแนล2026ถึง2027ที่เวมบลีย์ประเทศอังกฤษนะครับก็เมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวกันในศึกคาราบาว7 A Size Cup 2026นะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะเป็นประธานในการแถลงข่าวฟุตบอลคาราบาว7 A Size Cup นะครับที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับมีคุณทางด้านของตัวแทนของสยามสปอร์ตดิจิตอลมีเดียจำกัดนะฮะคุณวักษรโลทองนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล7คนนะคุณพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์นะแล้วก็มีก้องหัวได้ด้วยนะอัครเดชยอดจำปานักร้องชื่อดังมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่5แล้วนะสำหรับคาราบาวซึ่งตอกย้ำเรื่องของฟุตบอลนะคาราบาวนะให้เยาวชนนะและประชาชนที่ชื่นชอบเรื่องฟุตบอลนะได้เข้ามาแข่งขันเตะฟุตบอลกันนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์นะฮะก็ได้แชมป์ใครได้แชมป์ก็นู่นแล้วไปดูคาราบาวครับรอบชิงนะครับที่เวมบลีย์ลอนดอนประเทศอังกฤษนะมูลค่ารางวัลถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะก็มีการปรับรูปแบบการแข่งขันนะครับมีสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศนะครับสนามละ12ทีมรวมแล้ว192ทีมนะเปิดโอกาสให้คนเล่นฟุตบอลจากภูมิภาคนะมาเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับแล้วก็หาแชมป์นะฮะหาแชมป์นะแล้วก็คาราบาวเขาสับสนนะฮะนะเลือกสนามที่มีมาตรฐานนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยตัวแทนสนามรอบชิงที่ภูเก็ตนะเจ้าของสนามก็ได้ไปชมฟุตบอลรอบชิงเชลเลอร์คาราบาวครับด้วยนะคราวนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับนอกจากจะได้ดูฟุตบอล คาราบาวครับรอบชิงนะฮะทีมแชมป์ก็ได้เงินรางวัลนะครับเงินรางวัลนะฮะเหรียญรางวัลสวยงามนะฮะติดต่อได้นะการจะกรมราชการสมัครตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับ7สิงหาคมนะฮะก็สมัครกันนะครับจะมีการคัดในรอบคัดเลือกนะฮะ31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะก่อนเข้าถึงรอบชิงในระดับประเทศ10มกราคมปีหน้านะครับสนใจสมัครติดตามการจัดกรมกติกาได้ทาง Facebook ของคาราบาวสปอร์ตนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของคาราบาว .co.th นะครับติดตามกันได้นะเรื่องของฟุตบอลนะครับไปที่จักรยานนะครับการขันจักรยานประเภทสนุนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งการขันวันนี้เป็นการขันประเภททามไทรอัลนะครับที่ลานสุริชนได้รับเกียรติจากคุณวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการการนะครับผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับคุณสุนีบุษพันธ์นะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีนะครับซึ่งผลการแข่งขันในประเภททรัมป์ไทรอัลนะครับประชาชนหญิงแชมป์เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับ170คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับที่2ก็ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ10เอกหญิงเพชรดารินสมราชนะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่3กมลดาขาวปลอดนะฮะจากนักบอลทีมชาติไทยเช่นเดียวกันจากคอมคอมนะครับ1 2 3ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็พิทยาพรแซ่ตันนะครับนอกจากได้แชมป์แล้วก็ครองถ้วยพระราชทานนะครับเธอได้2ดับเบิ้ลแชมป์นะครับนะและในรุ่น23ปีเธอก็ได้ด้วยนะฮะเธอได้ที่1ในรุ่น23ปีนะครับแล้วก็ครองแชมป์ประเทศไทยนะครองถ้วยพระราชทานส่วนในรุ่นประชาชนชายนะครับนะสนามนี้นะระยะทาง27กิโลนะครับสนามนี้เนี่ยพีรพลชาวเชียงขวางครับมาตุ่มครับนักปั่นทีมชาติไทยวัย40กว่ายังคว้าแชมป์นะฮะจากทีมคอมคอมนะครับคว้าแชมป์ที่2เนี่ย10เอกธนาคารชยาสมบัตินะครับนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพีรพลเนี่ยจากกองทัพอากาศคอมๆนะครับแล้วก็ที่3เนี่ยเป็น10ตำรวจตรีนะครับสิบสตรีพีรพลลาดเงินนะสิบสตรีพีรพลลาดเงินจากรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของพีรพลลาดเงินนะครับของถ้วยพระราชทานด้วยนะฮะเรื่องของประเภทชามเทอร์เอลนะฮะยกให้เบอร์หนึ่งครับตอนนี้พีรพลลาดเงินเขาเก่งจริงๆนะครับในทีมชาติไทยเนี่ยทำหน้าที่หัวลากทีมชาติไทยด้วยความเร็วคงที่นะครับลากซะแบบนะเกาะไปก็ไม่ให้คู่ต่อสู้หนีนะครับนะพีรพลลาดเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเขานะก็ตัวโบกขอบายบายก่อนนะเก่งเรื่องของถนนนะฮะด้านของพีรพลลาดเงินในประเภทโอแข่งแบบทามไทรเอลนะครับส่วนเสือภูเขาครับวันนี้ก็มีเสือภูเขาเหมือนกันนะฮะดาวฮิลนะแข่งกันที่ภายในเขื่อนภูมิพลนะครับประชาชนหญิงนะครับคนเดียวเลยจำชื่อไว้นะคนนี้นะครับไม่มีใครสู้เธอได้เลยนะฮะน้องเพชรครับวิภาวีดีคาบาเลสครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะฮะจากกองทัพอากาศคอมๆครับคว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะเธอนี่สุดยอดจริงๆนะฮะหาใครมาสู้กับเธอยากจริงๆในอาเซียนนะครับนะสู้ก็เธอไม่ได้เธอระดับเอเชียครับน้องเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนประชาชนชายนะครับเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะครับก็คว้าแชมป์นะของถ้วยพระราชทานนี่ก็ได้แชมป์ทุกสนามกันคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งในประเภทเสือภูเขาดาวฮิลนะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่วิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนนักกีฬาชายก็คือเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก็คือได้รางวัลเกียรติยศเสรีไตรรัตน์นะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิงก็คือเมตานินเพชรนะครับมารดาและผู้ฝึกสอนของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่มนตรีบุญเสน่ห์ครับบิดาและผู้ฝึกสอนของเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะก็วันที่วันเสาร์นะก็จะมีการแข่งประเภทจักรยานเสือภูเขาและคอสคันทรีนะครับเสือภูเขาแข่งภายในเขื่อนภูมิพลนะแล้วก็จะมีเรื่องของคอสคันทรีนะติดตามกันรวมถึงในช่วงบ่ายก็จะมีไบค์ฟอร์ไลท์ TCA Green Cycling นะครับเป็นการร่วมมือกันของสสส.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดตากแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะพรุ่งนี้นะก็ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนี บุษพันธ์นะครับจะเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับท่านจะร่วมนะร่วมปล่อยตัวแล้วก็ร่วมในขบวนของจักรยานนะไบค์ฟอร์ไลท์ด้วยนะครับนะพรุ่งนี้นะครับส่วนในค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนเรื่องของยกน้ำหนักนะครับนะทีมยกน้ำหนักทั้งยุวชนและเยาวชนไทยนะลงแข่งขันรายการแรกวันนี้แล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะทีมชุด2ของเราก็เดินทางไปสมทบนะครับไปสมทบกับชุดแรกที่ไปแล้วนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะซึ่งธนโดมรักจันนะฮะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมเนี่ยนะจะลงแข่งขันของเราวันนี้นะ18นาฬิกานะครับมีคินแอนเจิร์กแล้วก็ซันแนกหนักรวมนะรอเชียร์กันนะครับส่วนคนที่ตามไปสมทบนะวันนี้ก็ชุดใหญ่ของเรานะฮะมาว่าเป็นรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะมีณัฐวิทย์งามวิไล65กิโลนะมีวิชยะปฐมตานะ70กิโลนะฮะณัฐวุฒิพวงบุปผา75กิโลณัฐนิชาการะเกด69กิโลแล้วพานุเดชปานกฎนะก้องล่าพรมดวงดีนะนี่ก็รุ่นใหญ่ๆกันเลยที่ไปแข่งขันกันรอเชียร์แล้วกันนะฮะรอเชียร์ทีมยกน้ำหนักของเรานะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยะจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสำริดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน านถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะหลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมราชการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออร์เคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทางนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งควรต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริดหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวง DE ที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง 4 ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูรบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.80 บาทเป็น4 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่ากรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมประโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025257245
6: ต้นร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โออูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25 และ15-25 สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ซับเพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15-27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันทินันเผือกคำ6-3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัศน์สุราฤทธิ์โยธิน2-0เซต6-3และ6-3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญ นักตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริภัทรสอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

างของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วราวกับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบรู้ว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวตั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซวนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะถ้ามีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอกสองเริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแ
ธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งอีกครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย้ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสือกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2เกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นส.ส.หนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม้ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผนแบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฏฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าโอ้ไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
11: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเวียนหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ฟอร์ฟรี24ชั่วโมง
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุการณ์ยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
16: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมการบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชาวนันท์มาลีรายงาน
10: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการโดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายเราก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองสีคำกันค่ะ

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนา

การณ์และก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neater นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิค
เพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Out ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
12: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดีอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโล

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันเหมือนเดิมนะศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็7วันที่7สิงหาคม2569หวังว่าคงสบายดีกันนะเป็นเรื่องปกติเนาะชีวิตคนเราก็ทั้งสบายทั้งไม่สบายทุกสุขคละคล้ากันไปนะมี2ด้านเสมอทีเดียวมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันนะคุณผู้ฟังนะฮะอย่าปล่อยประละเลยนะครับทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแล้วก็รักษานะก็เลือกวิธีการรักษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับช่วงนี้มีฝนตกทีน้อยเยอะหน่อยนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับอ่ะคืนนี้สำหรับวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เป็นอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับซึ่งอาจารย์เองก็จะมีเรื่องราวด้านสุขภาพในหลายๆมิติมาพูดมาคุยเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้เลยนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสดใสเหมือนเดิมนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยนะคะว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องงดผลไม้จริงหรือเปล่า
2: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาเรื่องไตอยู่พอดีเลยอาจารย์ครับไตวายเรื้อรังซึ่งก็มีหลายระยะนะครับแล้วก็เรื่องของการกินกับคนเป็นโรคไตเนี่ยมันค่อนข้างจะแสลงทีเดียวผลไม้ก็เหมือนกับเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมักวิตกกังวลเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้น่าสนใจมากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ค่ะบางคนก็ไม่ต้องจำกัดก็ไปจำกัดตัวเองนะคะก็เดี๋ยวจะมารู้กันเน
2: า
3: ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไตวายเนี่ยมี2แบบและใหญ่ๆนะคะก็คือไตวายเฉียบพลันนะคะก็คืออยู่ๆค่าไตมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเช่นจาก80เหลือ20ภายในเวลาไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันมักจะมีสาเหตุเช่นไปกินยาอะไรบางอย่างที่มันทำให้อยู่ๆไตวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะที่เจอบ่อยๆก็ถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีนะคะค่าไตก็มักจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่หายเนาะก็คือมันเป็นภาวะที่มันค่อยๆกร่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไตคนเราเนี่ยจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าพูดตามหลักง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเลือดแล้วก็การไหลเวียนเลือดค่ะ
2: uh-huh.
3: นะคะ uh-huh. เพราะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ามีกระจุกเส้นเลือดฝอยเยอะเป็นหลายๆล้านหน่วยไตอ่ะนะคะในไตแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีหน่วยไตเล็กๆเนี่ยเป็นหลายล้านหน่วยนะคะซึ่งหน่วยไตพวกนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระจุกเส้นเลือดฝอยจำนวนมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลอดเลือดที่ดีการไหลเวียนเลือดที่ดีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการกรองของเสียจากเลือดเนี่ยการทำงานของไต มันก็จะดีขึ้นตามกันมานะคะแต่ถ้าหลอดเลือดเราไม่แข็งแรงนะคะหลอดเลือดเรามีน้ำตาลอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ไขมันพอกอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ความดันโลหิตแรงดันอยู่ในหลอดเลือดเยอะพวกนี้มันก็จะทำให้ไตมันเสื่อมได้ไวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเนาะทั้งแรงดันที่กระแทกในหลอดเลือดหรือว่าเบาหวานไขมันอะไรต่างๆก็คือเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะของคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากพวกโรคเรื้อรังพวกนี้แหละนะคะทีนี้การที่จะดูว่าไตวายไม่วายเนี่ยคุณหมอก็จะดูหลักๆเนาะก็ดูจากการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไตก็คือดูดเลือดคนไข้มาแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแลบแล้วก็ดูอัตราการทำงานของไตซึ่งมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า GFR GFR เนี่ยก็คือมันย่อมาจาก glomerular filtration rate rate ก็คือแปลว่าอัตรานะคะ filtration ก็แปลว่าการกรอง glomerular ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงกระจุกเส้นเลือดฝอยอ่ะตรงนั้นมันเรียกว่า glomerulus นะคะก็เป็นการทำงานการกรองของเสียของไตแหละนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็น5ระยะนะคะแต่ว่าระยะ1อ่ะคือปกตินะคะคือปกติแต่เขาก็คือจับไว้เป็นตั้งต้นที่หมายเลข1 นะคะหมายเลข1เนี่ยก็คือระยะแรกก็คือปกติเนี่ยก็คือมีค่า GFR เนี่ยเกิน90ขึ้นไปนะคะเกิน90ขึ้นไปนะคะส่วนระยะ2ก็คือเริ่มมีความเสื่อมเล็กน้อยนะคะก
2: ็
3: คือจะไตมันจะถอยลงมาเป็นช่วง60ถึง89ค
2: ่
3: า GFR เนี่ยก็คือจะ60ถึง89นะคะส่วนระยะที่เรามักจะเจอคนสูงอายุถามในรายการเราบ่อยๆเนาะก็คือระยะ3
2: ระยะ3ใช่
3: ค่ะระยะ3ก็คือต่ำกว่า60ค
2: ่
3: า GFR หรือค่าการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่า60นะคะก็จะอยู่ที่30ถึง59นะคะถ้าอยู่ตัวเลขช่วงเนี้ยจะ40จะ50อะไรเงี้ย30ถึง59ก็นับว่าเป็นระยะ3นะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ลึกๆเนี่ยเขาจะแบ่ง
2: ซอยอ่ะพี่
3: ซอยออกเป็น 3A กับ 3B
2: เ
3: พ
2: ื่
3: อเหมือนกับว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่า 3A เนี่ยก็คือจะตัดที่45ถึง59ส่วน 3B ก็จะตัดที่30ถึง
2: 44
3: นะคะ30ถึง44คือมัน 3B คือมันใกล้จะเข้าสู่ระยะท้ายแล้วคือเอาไว้ให้หมอเฝ้าระวัง
2: จะเข้า4แล้วแต่ว่าต้องเข้าต้องเฝ้าระวังกันเข้มเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เข้มหน่อยเข้ม
3: แล้วก็ระยะ4ก็คือ15ถึง29GFR 15ถึง29ก็คือต่ำลงมากว่า30นะคะแล้วถ้าระยะสุดท้ายก็คือต่ำกว่า15นะคะต่ำกว่า15ก็ตีไปซะว่าไตเรากองของเสียทำงานได้ 100% น่ะตีไปเต็ม100เนี่ยถ้าระยะ5ก็คือมันทำงานได้น้อยกว่า 15% นะคะซึ่งระยะ5เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าสู่ค่าไตระยะ5แล้วต้องฟอกไตคือมีบางคนเหมือนกันที่ยังชะลอออกไปได้อีกหลายปีกว่าจะฟอกนะคะอันนี้เช่นบางคนแบบ10-12เนี่ยยังไม่ฟอกก็เจอเหมือนกันนะนะคะทีนี้ตัวเลขพวกเนี้ยบอกตามตรงบางทีหนูก็จำไม่ได้นะคะแล้วก็เสิร์ช Google เลยว่าระยะไต5ระยะGFR แล้วก็เวลากดดูตรงรูปภาพมันจะอ่านง่ายมันจะเห็นเต็มภาพนะคะแล้วก็ที่คนกังวลบ่อยๆเกี่ยวกับว่าอายุเยอะแล้วค่าไตเสื่อมเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะคือต้องบอกว่าหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยหน่วยไตจะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงตามวัยนะคะค
2: ่
3: า GFR เนี่ยจะลดลงเฉลี่ยประมาณสัก1หน่วยต่อ1ปีที่อายุมากขึ้นอันนี้คือตามสถิตินะคือมันแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบตามนี้นะคะคือเหมือนกับว่าคนอายุเยอะๆแล้วค่าไตยังดีอยู่ก็มีก็เจอได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสถิติคร่าวๆเท่าที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยคือถ้าเกิน40ปีเนี่ยค่าไตมักจะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ1หน่วย GFR นะคะหน่วยมันไม่ต้องไปจำหรอกมันเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อนาทีต่อ พื้นที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไตมันก็กรองของเสียตลอดเวลาทุกนาทีนะคะซึ่งถ้าลดลงเกิน5หน่วยต่อปีถือว่าเร็วคือปกติมันควรจะลดเฉลี่ยแค่1ปีเนาะอันนี้รับได้1หน่วยต่อ1ปีแต่ถ้าปีนึงมันลดลงหัว5เกิน5หน่วยเนี่ยเขาถือว่าหัวภาพไปละนะคะก็คือต้องระวังที่จะเป็นแบบโรคไตวายระยะถดถอยมาในอนาคตแล้วก็สิ่งที่สามารถทำนายไตวายเรื้อรังได้ก่อนสักประมาณ 5-10 ปีเนี่ยในบางคนจะโชว์ไอตัวโปรตีนรั่วในฉี
2: ่
3: นะคะโปรตีนรั่วในฉี่ก็คือเอาปัสสาวะมาตรวจแล้วก็ตรวจค่าหนึ่งที่เรียกว่าอะลบูมินอะลบูมินมันคือโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่านะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องฉี่เป็นฟองหรืออะไรแบบนี้เสมอไปนะคะบางทีก็ไม่ได้เห็นอะไรความผิดปกติของปัสสาวะหรอกก็คือต้องเอาเข้าแลบตรวจนะคะถ้าค่าอัลบูมินหรือโปรตีนมันรั่วออกมาในฉี่เยอะเนี่ยก็จะทำนายได้ว่าไตมันทำงานหนักแล้วอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจจะเข้าสู่ภาวะไตวายได้อาจจะนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นของใหญ่นะคะในคนที่ไตทำงานปกติเนี่ยมันต้องไม่รั่วออกมาในฉี่นะคะมันต้องน้อยมากอะไรเงี้ยนะคะถ้ามันรั่วออกมาแสดงว่าตาข่ายกรองไตอ่ะมันอาจจะเริ่มแย่ลงนะคะก็อาจตาข่ายกรองของเสียของไตอะค่ะทีนี้มาสู่คำถามว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังอ่ะต้องงดผลไม้จริงหรือไม
2: ่
3: ที่มาที่ไปก็คือผลไม้เนี่ยมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเอาคำตอบแบบสรุปเลยก็คือไม่จำเป็นต้องงดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดก็คือตามแนวทางล่าสุดเนี่ยนะคะในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรคไตหลายๆที่เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยไม่ควรจะจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซีย
2: ม
3: แต่ควรจะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะก็คือขึ้นกับคนน่ะว่าเราเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือเปล่านะคะถ้าระดับโพแทสเซียมเนี่ยมันปกติเราก็ยังรับประทานผลไม้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คอยติดตามผลเลือดเอาเป็นระยะทุก 3-4-6 เดือนอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่หมอเขาจะเช็คให้เรา
2: อันนี้ต้องขอหมอตรวจใช่ไหมตั้งหากใช่ไหม
3: ต้องขอ
2: บอกว่าอยากจะตรวจไอ้โพแทสเซียมในเลือดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ว่ามันมากน้อย
3: เขาจะเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เขาจะดูแร่ธาตุหลายตัว
2: อ๋อต้องปรึกษาหมอ
3: ใช่
2: แล้วหมอจะตรวจให้
3: ก็ต้องติ๊กว่าต้องเลือดที่สูบออกไปเนี่ยต้องติ๊ก
2: ใช่
3: แ
2: ล้วว่าจะตรวจอะไร
3: ต
2: ้
3: องแลบตรวจอันนี้ด้วย
2: ใช่อันนี้ต้องคุยกับหมอนะครับถ้าเราไม่รู้อย่างผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้แค่ค่า GFR
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมเรารู้แค่นี้BUN ใช่ไหม
3: BUN กับซีรัมกรีตินีนจะเป็นของเสียค
2: ่
3: ะ
2: อันนั้นก็ต้องบอกหมอเหมือนกันถ้าจะตรวจ
3: ใช่ค่ะแต่มันจะแปรผันกับ GFR แหละก็คือถ้า GFR เราต่ำก็คือไตกรองของเสียไม่ดี
2: ก็จะมีโอกาส
3: ค่าครีเอตินิน
2: จะสูง
3: BUN ก็จะสูงขึ้น
2: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวโพแทสเซียมนี่อาจจะไม่เกี่ยวกัน
3: ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งค่ะใช่ค่ะ
2: ครับโอเคครับ
3: ซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องดูเป็นหลายคนเพราะว่าถ้าคนไม่สูงแล้วไปงดอะนะมาคือผลไม้มันก็เป็นแหล่งของวิตามินนะคะใยอาหารนะคะ สารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนาะ มันดูแลหลอดเลือดได้นะคะ วิตามินพวกนี้ที่มันอยู่ในผลไม้นะคะ แล้วก็แต่ถ้าคนๆนั้นโพแทสเซียมสูงนะคะไปตรวจแล้วหรือว่าล่าสุดเจอโพแทสเซียมสูงก็ต้องลดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นเคยกินกล้วยทุกวันไปตรวจเจอโพแทสเซียมสูงอ้าวกินทุกวันอ่ะมันมากไปนะก็ต้องลดความถี่ลงไอ้ที่เคยกินมาเนี่ยเคยกินอะไรมาบ้างก็ต้องลดลงนั่นน่ะ
2: มาคุมก็ต้องมาคุมตัวโพแทสเซียม
3: ซึ่งบางคนก็อาจจะสูงชั่วคราว ะคะไม่ได้สูงถาวรอันนี้มันก็คือทุกอย่างในร่างกายเรามันก็ผันแปรไปตามอาหารที่เรากินด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะนะคะเพราะว่าการที่เรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้ความดันโลหิตเราคุมได้ดีขึ้นอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเราจะคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความดันโลหิตในคนที่ชอบกินเค็มนะคะคนที่กินเค็มกินเกลือกินซอสกินโซเดียมเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยความดันมักจะสูงคือถ้าเดิมเป็นคนมีโรคประจำตัวความดันอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังกินเค็มเนี่ยนะคะความดันมักจะคุมไม่ได้แต่ถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปก็คือกินผลไม้เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไปแย่งการดูดซึมกับมันเหมือนใช้รถคันเดียวกับโซเดียมอะนะคะก็คือมันจะทำให้ลดการดูดซึมโซเดียมกับที่ท่อไตส่วนต้นและส่วนปลายคือเอาเป็นว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทำให้โซเดียมหรือเกลือถูกขับออกมามากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็จะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเองเนี่ยจริงๆมันทำให้หลอดเลือดเราคลายตัวได้ด้วยคืออีกกลไกหนึ่งในการทำให้ความดันมันคุมได้เนี่ยคือโพแทสเซียมมันทำให้หลอดเลือดคลายตัวพอหลอดเลือดมันผ่อนคลายเนาะความดันโลหิตมันก็ลดลงเพราะว่าแรงต้านในหลอดเลือดมันลดลงนะคะก็มีรายงานว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแล้วในคนที่ไตปกติเนี่ยจริงๆจะบอกว่าการรับประทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันเป็นรูปแบบอาหารที่ดีมากตัวนึงต่อหัวใจ
2: ที่ดีต่อหัวใจด้วยโอ้
3: ที่เขาเรียกว่า dash diet dash diet ก็คือปั๊บเป็นอาหารที่เขาแนะนำในคนที่ความดันโลหิตสูงก
2: ็
3: คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนไข้ต้องกินผักผลไม้นะ
2: ค
3: ะแต่ว่าคำแนะนำนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับคนไข้ไตวายทุกคนเนาะก็คือถ้าคนไข้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5นะที่มักจะเริ่มเจอปัญหาโพแทสเซียมสูงเนี่ยนะคะก็จะต้องคุมนะผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมโพแทสเซียมสูงถึงอันตรายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอย่างที่บอกมันคือพลังงานนะทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานรวมถึงการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสักไฟฟ้าค่ะและตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสักไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะที่หัวใจที่กล้ามเนื้อที่เส้นประสาทเพราะนั้นถ้าสูงมากเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ามันก็อาจจะช็อตไงนะคะที่เรากลัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่น่ากังวลถ้าโพแทสเซียมมันสูงเกินในเลือดทีนี้เท่าไหร่ถือว่าสูงก็คือเกิน5หน่วยนะคะมันจะเป็นตัวเลขนะ 3.5 ถึง5มิลลิโมลต่อลิตรของเลือดเนี่ยก็จะถือว่าปกติถ้าเริ่มเกิน5เนี่ยก็ถือว่าสูงละนะคะแต่ถ้าเกิน 6.5 นี่อันตรายมากเลยเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิน6เกิน 6.5 เนี่ยเขาเรียกว่าสักไฟฟ้าหัวใจมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงละก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติแต่ที่ต้องบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีหลายๆครั้งที่เราเจอคนไข้โพแทสเซียมสูงแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ mm-hmm. อย่างตัวเองอ่ะเคยเจอคนไข้แบบโอ๊ยแตะ6อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็เฉยๆนะนะคะ
2: คือ
3: ก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการของโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสูงแล้วจะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญนอกเหนือจากตัวเลขระดับโพแทสเซียมแล้วเนี่ยคือความเร็วของโพแทสเซียมที่สูง นะคะหรือว่าอายุโรคประจำตัวของคนไข้ถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ยก็ต้องระวังนะคะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวของร่างกายเช่นบางคนโพแทสเซียม 5.8 5.8 นี่คือเกิน5แล้วเนาะสูงแต่คนๆเนี้ยค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนร่างกายมันแบบคุ้นชินปรับตัวได้แต่ถ้าอีกคนนึงจู่ๆโพแทสเซียมขึ้นจาก4เป็น 5.8 ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะคือหมายก็ว่าใช้เวลาปรับเร็วในการขึ้นเร็ว
2: ชูดเร็วอย่างนี้แสดงว่าน
3: ี่ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อันนี้ก็อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้
2: โพแทสเซียมที่เป็นมาตรฐานที่เกณฑ์มาตรฐานคือเท่าไหร่5เหรอ
3: ไม่ควรเกิน5
2: อันนี้หน่วยวัด
3: 3.5 ถึง5แล้วก็ไม่ควรต่ำด้วยนะต่ำก็ทำให้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง
2: ต้องอยู่ระหว่าง 3.5 กับ5
3: ถึง5ใช่ค่ะ
2: ถึง5เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับโพแทสเซียมในเลือด
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับครับ
3: ทีนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอาจจะเป็นหัวใจหยุดเต้นก็ได
2: ้
3: นะคะหรือว่าบางคนยังไม่ถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่าอาจจะเริ่มเหมือนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนักแขนหนักขาเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันควบคุมสักไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุของโพแทสเซียมสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารนะคะคือเขาบอกว่าสถิติของร่างกายคนเราเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมจากอาหารกันทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะคะโดยประมาณเนี่ยก็สัก 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้หน่วยมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเวลาไอ้ตรวจเลือดมันจะเป็นอีกหน่วยนึงเพราะว่ามันเทียบต่อ1ลิตรของเลือดนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมออกนะครับหลักๆเลยขับออกที่ไตสัก 90-95% แล้วก็อีก 5-10% เนี่ยจะขับออกทางอุจจาระก็คือทางลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้ร่างกายเราจริงๆมันมีเขาเรียกว่าถึงเราเป็นคนกินผลไม้เยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยแต่ถ้าไตเราปก

0: ทีเดียวได้ในปริมาณที่มากกว่าการที่เรากินส้มทั้งผลน่ะนึกออกไหมคะหรือว่ากินอาหารที่มันมีเขาเรียกว่ามีเสริมโพแทสเซียมเช่นบางคนเนี่ยหมอให้โพแทสเซียมคลอไรด์กินนะคะแล้วอาจจะนัดนานหรืออะไรแล้วมันเกินอะไรเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆในคนไข้ไตวายเรื้อรังที่เป็นผลไม้ผล2ผล1ถึง2ส่วนอะไรเงี้ยนะคะก็มักจะไม่ใช่สาเหตุของโพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะแต่มันจะเกิดมากขึ้นในคนไข้ที่ไตวายระยะ4ระยะ5ที่ต้องแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าที่เราที่ส่วนใหญ่มันก็พูดยากนะว่ากินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารก็แล้วแต่คนคือหมายความว่าถ้าที่กินมาเนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าที่เราใช้ชีวิตกินผลไม้กินอะไรมาเนี่ยแล้วไปตรวจแล้วมันสูงก็ลดลงจากเดิมหน่อยอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ยาบางอย่างก็ต้องบอกว่ายาความดันบางตัวมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงได้นะคะซึ่งอันนี้หมอจะช่วยติดตามให้นะคะเช่นยาลดความดันพวกอินาลพิวโรซาทานสไปโรโนแลคโตนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนะคะแล้วก็การสลายของกล้ามเนื้อนะคะคือการแตกออกของเซลล์อะค่ะมันจะทำให้โพแทสเซียมเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาในเลือดได้มากขึ้นเช่นบางคนมีผลข้างเคียงจากการกินยาลดไขมันกล้ามเนื้อสลายเงี้ยอันนี้เจอน้อยนะคะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งเราไปให้เคมีบำบัดพวกเนื้อเซลล์มะเร็งมันจะตายเร็วอะคือมันจะพอมันโดนยาเคมีมันตายมันแตกมันก็จะปล่อยโพแทสเซียมออกมาในเลือดได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โพแทสเซียมสูงได้นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ทีนี้อีกคำถามนึงที่เจอบ่อยนะคะก็คือการคืออาจจะไม่ได้เจอบ่อยอาจจะเป็นเชิงบอกเล่าว่าบางคนอะค่าไตอะมันแย่ลงชั่วคราวเพราะว่าเราไปอดน้ำก่อนเจาะเลือดนานๆนะคะคือต้องบอกว่าแต่มันจะลดลงชั่วคราวนะคือสมมติว่าหมอให้เรางดน้ำตั้งแต่หลัง2ทุ่มเนาะแล้วเราไปตรวจเลือดตอน8โมง9โมงอ่ะโหมันก็10กว่าชั่วโมง
1: 10กว่าชั่วโมงใช
0: ่ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาออกมาประกาศแล้วว่าไม่ต้องงดน้ำเปล่านะคะที่เขาให้งดน้ำ
1: แค่อาหารแต่ไม่ต้องงดน้ำอาหารกับน้ำหวาน
0: น้ำที่มันมีแคลอรี่อ่ะ
1: โอเคโอเคก็คือน้ำเปล่าไม่งดแล้วกันสรุปคือน้ำเปล่าไม่งดฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเราไปอดน้ำนานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันทำให้ไตมันแย่ลงชั่วคราวได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไตเนี่ยได้รับเลือดประมาณสัก 25% เนี่ยจากหัวใจที่สูบออกมานะคะเพราะนั้นถ้าอดน้ำเนี่ยปริมาตรเลือดมันก็จะลดลงเนาะเพราะองค์ประกอบหลักของเลือดคือน้ำนะคะเพราะนั้นเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไตได้ลดลงเพราะเลือดไปเลี้ยงไตได้ลดลงเวลาเจาะค่าการทำงานของไตมันคือค่าอัตราการกองของเลือดที่ไหลผ่านไตอะค่ะเพราะนั้นมันก็จะลดลงชั่วคราวได้นะคะแต่มันคือหมายความว่ามันชั่วคราวเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันขาดน้ำแป๊บนึงแต่ว่าเนื้อไตมันยังไม่บาดเจ็บพอเรากินน้ำเลือดก็ไปโฟลเลี้ยงค่าไตมันก็จะขยับขึ้นมาเป็นปกติเพราะโครงสร้างตรงเนื้ออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราแบบอดน้ำขาดน้ำรุนแรงนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่อยู่ๆเนี่ยจะไตวายเฉียบพลันเช่นคนที่ท้องเสียหนักๆแล้วแบบไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปไม่กินทางปากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคือกินเกลือแร่กินน้ำชดเชยก็ไม่ยอมกินเงี้ยอันเนี้ยก็ทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไตน้อยซะจนไอเซลล์ท่อไตมันขาดออกซิเจนนะคะมันก็จะทำให้เนื้อไตเริ่มเสียหายมันก็จะทำให้ไตมันวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำก็ในคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นลายบุคคลเช่นเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะคือไม่ใช่ว่าระยะ3แล้วต้องลดน้ำอะไรเงี้ยก็คือให้ถามแพทย์เจ้าของไข้นะคะว่าของเราเนี่ยต้องงดน้ำแล้วหรือยัง

0: ส่วนใหญ่ที่เจอว่าต้องงดน้ำเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่เขาเรียกว่าต้องได้ยาขับปัสสาวะแล้วต้องเคยมีหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ก็คือไม่เสมอไปนะ
1: ไม่ทุกรายไม่ทุกราย
0: ขึ้นกับระยะเวลาของร่างกายช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งคือต้องบอกว่าคนไข้ไตบางคนอ่ะที่เริ่มบวมเริ่มฉี่ได้น้อยลงเนี่ยหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเนาะแต่ยาขับปัสสาวะเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเอาน้ำออกเยอะไปเนี่ยนะคะไตมันแห้งนะคะมันก็ทำให้ค่าไตมันแย่ลงได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาจะต้องปรับยาให้มันแบบพอดิบพอดีอ่ะนะแล้วเรื่องปริมาณการกินน้ำเนี่ยเราก็ต้องถามหมออีกทีว่าเรากินได้วันหนึ่งกี่ลิตรกี่ลิตรในคนที่ไตเริ่มแย่ระยะ4ระยะ5นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าระยะ3เนี่ยหนูยังเจอน้อยนะที่ต้องงดน้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่น่าจะน้อยครับน่าจะน้อย
0: ค่ะอันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ดีจังเลยนะคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตคงได้ข้อมูลที่ดีๆไปนะแล้วเอาไปทบทวนตัวเองดูนะครับแล้วอาจจะไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมให้อาจารย์อาพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมในประเด็นที่อาจารย์อาพูดคุยไปนะครับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโพแทสเซียมในผลไม้หรือผักต่างๆรวมทั้งประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศยุกยาต่างๆถามอาจารย์อาได้เลยนะอาจารย์อาใจดีนะครับใจดีไม่เหมือนผมอาจจะดุหน่อย แต่บางทีดุก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันจบลงได้ดีบางทีแล้วบางทีมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยเวลามันก็ชั้นมาเราก็ต้องการให้มันทุกอย่างมันได้ความแล้วก็เวลาก็จบลงพอดีด้วยอาจจะมีเข้มงวดบ้างขออภัยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022900473นะย้ำเบอร์นะครับ022900473จบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ม่นิ่งจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะฝากไว้ด้วยนะเราคนไทยด้วยกันก็ต้องอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับแล้วเราตั้งใจทำของดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้คนไทยได้ใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: ถามว่าคนไข้ต่อมลูกหมากโตเราก็มีปัสสาวะเป็นเลือดบ่อยมากเลยนะครับสมุนไพรไทยมีอะไรช่วยบ้างปกติต้องน้องอาโตเขาก็ไม่ค่อยมีฉี่เป็นเลือดกันนะ
2: ใช่
4: เป็นนิ่วด้วยหรือเปล่าคะได้ลองตรวจนิ่วเพิ่มเติมไหม
3: อ๋อไม่อะค่ะหมอเขาเข้าใจว่าอักเสบต้องลุกมาหรือเส้นเลือดฝอยต้องลุกมาแตกอะไรเงี้ยเวลาเลือดออกทีก็ได้ยาเลโวฟอกมากินอะไรเงี้ยคือมันไหลคันจนจะมีสมุนไพรไทยอะไรช่วยได
2: ้ยายาซื้อกินเองหรือว่าหมอสั่งให้กินครับ
3: หมอสั่งค่ะ
2: หมอสั่งให้กิน
3: ตื่นดีค่ะพอฉีดเป็นเลือดต้องให้เลเวลฟอร์7 วันอะไรอย่างนี
4: ้ค
2: ่
4: ะ
2: โอเคครับเชิญอาจารย์ครับ
4: ความดันโลหิตล่าสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่พอทราบตัวเลขไหมคะ
3: ความดันเขาปกติครับแต่มีไขมันสูงหน่อยแล้วก็เบาหวานมี
4: ค่ะลองกินใบบัวบกแคปซูลดูนะคะกินได้1 เม็ด3 เวลานะคะ
3: ใบบัวบกแคปซ
4: ู
3: ลค่ะ
4: ใช่แต่ว่ามันช่วยดูแลเส้นเลือดค่ะแล้วก็จริงมันมีข้อมูลว่าพวกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรังนะคะมันจะช่วยลดความถี่ได้แต่ว่าเป็นข้อมูลในผู้หญิงนะแต่ว่าอันนี้ลองใช้ได้คือมันเก่งเรื่องเส้นเลือดที่มันคือถ้าเลือดออกในต่อมลูกหมากโตน่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันแตกง่ายนะคะ
3: ตัวเดียวนะคะกินนี้คือกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ
4: ทีนี้ลองกินดูสัก3 เดือนนะคะ3 เดือนแล้วเว้นเดือนนึงก็ได้เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเรากินที่เดือนแรกเนี่ยหรือ2 เดือนแรกเนี่ยความถี่ในการเกิดอาการเนี้ยมันลดลงบรรเทาลงไหมเนาะเพราะว่าจริงฤทธิ์ในการดูแลเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปรับอะนะคะแล้วก็ที่จะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมคือบัวบกเนี่ยจริงมันมีฤทธิ์ลดความดันกับขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะแต่ไม่ได้ทำหนูคิดว่ามันไม่ได้ทำให้อาการต่อมลูกหมากของคนไข้แย่ลงหรอกมันน่าจะทำให้ลดอาการปัสสาวะคั่งได้ด้วยนะคะถ้าแต่ถ้ากินไปแล้วความดันโลหิตมันต่ำเกินอะนะคะก็ลดบัวบกลงเช่นลดเหลือเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
3: ก็สรุปว่ากินไป3 เดือนแล้วก็หยุดสักเดือนแล้วใน3 เดือนนี้ถ้าไม่มีเลือดออกก็ยังไงคะกินมา3 เดือนหยุดที3 เดือนหยุดทีหรือยังไงคะ
4: คือ
3: ถ้ามันดีแล้วเนี่ยมันจะกินไปได้เรื่อยๆไหม
4: คือจริงๆมันกินได้เรื่อยๆแต่หนูกังวลเรื่องความดันว่ามันจะต่ำเพราะว่าคนไข้ที่เป็น ยาต่อลูกหมากอ่ะบางตัวมันมีผลลดความดันโลหิตอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ถ้าจะกินต่อก็ต้อง
2: ตรวจเรื่องความดันด้วยว่ามีผลกระทบไหมถ้าไม่มีผลกระทบอะไรก็กินได้ยาวเลยครับถ้ากินแล้วได้ผลนะ
3: คร
2: ับ
3: ขอบคุณมากค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับครับผมครับผมต่อมลูกหมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ชายมักจะเป็นกันพอสูงอายุจะเป็นนะครับสายนี้เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพลง
2: เชิญครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: จะถามอาจารย์อาว่าค่าไตปกติมันเท่าไหร
4: ่ถ้าปกติเลยเนาะยังไม่เสื่อมเนี่ยก็ต้องเกิน90ขึ้นไปค่านั้นเรียกว่าค่า GFR
5: แล้วถ้าเสื่อมลงมันจะเหลือเท่าไหร่คะ
4: ก็ต่ำลงมากว่า90แต่มันจะซอยเป็นระยะ2 3 4 5ของคุณยายเท่าไหร่จ๊ะ GFR
5: หมอไม่ได้บอก
2: หมอบอกระยะมั้ย
5: ฮะ
2: หมอบอกว่าเป็นระยะไหน
5: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นระยะไหนก่อนนี่คือว่าก่อนนี่คือเมื่อปี60นะขามันบวมไงบวมแล้วไม่ยอมยุบแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้ยาก็ให้ยาความดันมา2เม็ดกับยาบำรุงเลือด
4: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ลดบวมมันก็ไม่ลดถ้าพอดีฉันมีโรคตับบีอยู่ไงหมอตับบีเขาบอกว่าปล่อยให้บวมอย่างนี้ไม่ได้เขาก็บอกหมอไตว่าทำไมไม่ให้ยาลดภูมิแล้วพอให้ยาลดภูมิกินแล้วหูทีชั่วโมงถึงทีชั่วโมงทีแล้วทีหลังยุบแล้วก็รักษาเรื่อยมาก็ไม่มีอาการอะไรนะบวมก็ไม่บวมเดี๋ยวนี้
2: ดีแล้วครับ
5: แล้วหมอเขาก็ให้ยาปกติก็เขาว่าเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วก็ยาความดันมันจะคัดวัดอยู่ที่บ้านน่ะประมาณ130
2: ตัวล่างเท่าไหร่ตัวล่าง130ตัวบน
4: ก็ปกติอยู่คืออย่างนี้บางคนเนี่ยบวมเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างเนาะไม่ใช่แต่เรื่อง
2: ไ
4: ตเท่านั้นนะเกิดจากยาลดความดันบางตัวก็ได้นะเช่นแอมโลดิปีนเนี่ยทำให้บวมได้ยาชื่อแอมโลดิปีนในบางคนนะหรือเกิดจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้นะคะหรือเกิดจากคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแล้วเหมือนเส้นเลือดมันขอดมันอะไรอย่างเงี้ยมันไหลกลับคืนไม่ได้มันก็บวมได้เหมือนกันในผู้สูงอายุทีนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ค่าไตนะคะมันมี5ระยะน่ะแต่หนูคิดว่าเราจำไปเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์คือเราอ่ะไปถามหมอดีกว่าว่าค่าไตเราอ่ะเท่าไหร่หรือขอหมอเจาะดูนะพอเรารู้แล้วเราค่อยมาถามว่าเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันอยู่ระยะไหนแต่ถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะให้ลูกหลานเสิร์ชใน Google เนาะค่าไต5ระยะ
2: โอเคไม่เป็นไรครับมี5ระยะแล้วกันเนาะเราคุณน้าเองยังไม่รู้ว่าอยู่เป็นหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับเคลียร์ไหมเอารู้สายหลุดไปแล้วเนี่ยหรือพูดเสร็จวางสายเลยฮะ คุณน้าไม่ฟังเลยคุณน้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันคุณน้าน่าจะสายหลุดไปแล้วโอเคครับต่อโอเคครับสวัสดีครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ครับ
2: เชิญถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณอาห
4: รอค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะ
6: ประเทศไทยเสียงค่ะอยากจะทราบว่ากินยาแบบเยอะไปมันจะเป็นอะไรไหมคะกินยาคอนเสิร์ตแล้วก็กินยาไอ้มามุ้ยค่ะ
2: กินยาแก้โรคพากินสันอยู่หมอให้มาใช่ไหม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วหมามุ้ยนี่ใครให้มา
6: อาจารย์อาอาจารย์ลุงค
2: ่
6: ะ
2: ผมไม่ได้ให้หรอกผมไม่ได้ให้หรอกอาจารย์อาก็ไม่ได้ให้ให้ฟรีได้ไงคุณไปเอามาจากไหน
6: แนะนำค่ะแนะนำค่ะ
2: ไปเอามาจากไหนฮะ
6: มุ้ยหมามุ้ยค่ะแนะนำค่ะ
2: หมามุ้ยไปเอามาจากไหน
6: มุ่ยที่ถามคุณอาจารย์อาค่ะ
2: ไม่ใช่ไปเอามาจากไหนไปเอามาจากไหนไปหาเก็บเองหรือซื้อจากร้านโพเงิน
6: อย่าซื้อจากร้านโพเงินค่ะ
2: เออซื้อจากร้านโพเงินกิน2ตัวนี้อยู่ใช่ไหม
6: ก
2: ิน
6: อภ
2: ั
6: ยพีด้วยค่ะกินอภัยพีด้วยค่ะ
2: กินอภัยพีด้วยโอเคแล้วกินอะไรอีกอ่ะว่ามาให้หมด
6: ก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กินน่ะกินอะไรอีก
6: อยากกินแบบพาราอะไร
2: ช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยาที่กินประจำยาที่กินประจำยาที่กินไม่ประจำไม่ต้องบอกก็ได้มีไหมมียาแก้โรคอื่นๆอีกไหมตอนนี้มียาแก้พาร์กินสันมีหมามุ้ยแล้วก็มีอภัยบี
6: ค่ะ
2: แล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
6: แล้วอยากกินอะไรอะไรวะ
2: สมุนไพรหรืออะไรเป็นยาสามัญหรือว่าเป็นยาสมุนไพร
6: สมุนไพรค่ะ
2: สมุนไพรอย่างหนึ่งของไพ่ผู้เบสเปล่า
6: ค่ะ
2: ของไพ่ผู้เบสอีกตัวหนึ่งหรอ
6: ไม่กินได้ไหมคะอย่างสาม
2: เอาสามตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์คะเขากินสามตัวนี้อยู่มีเป็นเดี๋ยวฟังนิดนึง
6: ขมิ้นชันค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อขมิ้นชันใช่ไหม
6: ค
2: ่
6: ะแล้วก็ตีผลาค่ะ
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะตีผลาก็กินอีก
6: ไม่ค่ะยังไม่กินค่ะจะกินได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวเอาที่กินก่อนเอาที่ยังไม่ได้กินค่อยว่ากันจะตอนนี้กิน4ตัวอยู่ใช่ไหม
6: ค่ะ
2: คำถามตัวที่5อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเอา4ตัวนี้ก่อนกิน4ตัวนี้อยู่ใช่ไหม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: กินมานานหรือยัง
6: เพิ่งกินเดือนนึงค่ะ
2: กินมาเดือนนึงแล้วแต่ว่าสงสัยว่ากินด้วยกันเนี่ยมันจะมีผลเสียผลกระทบอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ถ
6: ามแค่นี้ค่ะ
2: โอเคฟังอาจารย์นะ
4: ค่ะก็ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยารักษาพาร์กินสันของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็กินต่อได้เนาะเพราะว่ามันเป็นยาประจำตัวนะคะเพื่อรักษาคุมอาการคุมโรคเราเนาะโดยปกติยาพาร์กินสันแผนปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลกับตับกับไตค่ะแต่ผลข้างเคียงที่เจอรายงานบ่อยมันจะมีเรื่องความดันต่ำหรือว่าฝันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเอานะคะถ้ามีผลข้างเคียงอะไรก็ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาอีกทีนึงเนาะส่วนสมุนไพรอย่างเช่นหมามุ้ยนะคะตำรับหมามุ้ยของอภัยภูเบศเนี่ยก็เราเคยเก็บข้อมูลอยู่นะคะก็กินได้นานค่ะยกเว้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วร้อนในเพราะว่ายามันจะมีส่วนผสมของตัวที่มันกระจายเลือดลมอ่ะนะคะอาจจะติดร้อนนิดนึงมีพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรกับตับและไตนะคะยกเว้นว่าเรากินแล้วร้อนในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาดูว่าจะปรับยาลงหรืออะไรยังไงแต่ถ้าที่เรากินอยู่ไม่เป็นปัญหานะคะ
2: กินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคส่วนอีกตัวนึงล่ะ
4: อภัยบีนะคะอภัยบีเนี่ยก็ระวังว่ากินแค่1เม็ดก็พอ1วันละ1เม็ดตอนเย็นเนาะเพราะว่าหนูกังวลว่าพริกไทยมันจะไปซ้ำซ้อนกับในตำรับหมามุ้ยนะคะ
2: ตอนนี
4: ้ก็มันจะเยอะไป
2: ตอนนี้กินอภัยบียังไงอยู่จ๊ะ
6: ก
2: ิน
6: ครั้งละ2มื้อกับเช้าเย็นค
2: ่
6: ะ
2: งั้นปรับลดแต่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ได้ร้อนคงร้อนคออะไรใช่ไหม
6: ไม
2: ่มีปัญหาร้อนคอกินมาเดือนนึงแล้วนะ
6: ค่ะ
2: อาจารย์จะให้กินต่อหรือว่าลดดี
4: แล้วหมามุ้ยกินกี่เม็ดคะ
6: 2เม็ดค่ะ2เม็ดเช้าเย็นค
4: ่
6: ะ
4: แล้วกินเท่าที่กินหมามุ้ยมารู้สึกดีขึ้นมั้ยคะ
6: ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
4: จะกินเหมือนเดิมก็ได้แต่ต้องสังเกตตัวเอง
2: อ่
4: ะ
2: ถ้าม ัน
4: เริ่มร้อนในเจ็บลิ้นเจ็บปากเจ็บคอลิ้นแตกก็ลด
2: อภัยดีลงมาได้นะ
4: ค่ะ
2: โอเคส่วน
6: อีกตัวที่4ค่ะ
2: ที่ได้อีกตัวนึงอะไรนะอาจารย์ตัวที่4มีมั้ย
4: ตีผลากับขมิ้นกินได้ค่ะ
2: ขมิ้นก็ขมิ้นชันกินได้ตีผลาก็ตีผลาจะกินเพื่ออะไรจ๊ะ
6: ก
2: ิน
6: เพื่อแบบว่าให้มันสมดุลค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อปรับร่างกายให้สมดุลขมิ้นชันก็กินเพื่
6: อ
2: เ
6: พื่อให้อื่นค่ะท้องผูกค่ะ
2: มีปัญหาท้องผูกคือท้องอืด
6: ท้องผูกค่ะ
2: ท้องผูกนะมะ
6: ค่ะ
2: ท้องผูกแล้วแก้ปัญหายังไงจ๊ะก็จะกินตรีผลาเสริมใช่ไหม
6: ข
2: มิ้
6: นชันค่ะกินขมิ้นชันค่ะ
2: ขมิ้นชันไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
6: เหรอ
2: ใช่ใช่ไหมอาจารย
4: ์คือมันมีบางคนเหมือนกันที่กินขมิ้นชันแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้น
2: แล้ว
4: เอาเป็นว่ากินขมิ้นชันแค่2เม็ดต่อวันนะคะแล้วก็อภัยบี1เม็ดต่อวันพอคือพี่ไทยกินร้อนมากๆเนี่ยภาวะร้อนมันก็ทำให้ท้องผูกได
2: ้น่าจะปรับอภัยบีลงมาเหลือเม็ดเดียวแล้วกัน
4: ใช่แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคด้วยเพราะว่าระบบประสาทม
2: ัน
4: จะมีปัญหาเรื่องการสั่งการขับถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ตีผลาก็เป็น2เม็ดก่อนนอนถ้ายังไม่ถ่ายเพิ่ม2เม็ดเช้าได้อีกค่ะ
2: ตามทันไหม
6: คือใช่คือกินใช่ไหมคะ
2: ตีผลาให้กินเป็นเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเพื่อไปดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วติดตามอาการดูสักเดือนหนึ่งดูซิมีปัญหาอะไรไหมถ่ายดีขึ้นไหมหรือสัปดาห์หน้าถ้าว่ามันยังถ่ายไม่ดีขึ้นก็โทรมาปรึกษาใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงอยู่จ๊ะ
6: อะ
2: ไ
6: รคะ
2: ปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงยังถ่ายทุกวันอยู่ไหมหรือว่าต้อง 2-3 วันถ่ายที
6: สองวันถ่ายทีค่ะ
2: สองวันถ่ายทีแล้วสามวัน
6: ครับ
2: โอเคสามวันถ่ายทีหนึ่งใช่ไหม
6: ค่ะ
2: และลักษณะของถ่ายออกมาเป็นยังไงคะ
6: มันก็แข็งค่ะอ
2: ยู่ในเกณฑ์แข็งเป็นเม็ดไหม
6: ไม่เป็นเม็ดแข็ง
2: ไม่เป็นเม็ดแต่แข็งหน่อยใช่ไหม
6: ค่ะ
2: สามวันถ่ายทีเม็ดแข็งหน่อยตรงนี้อาจารย์จะเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ
4: ค่ะถ้าไม่ถ่ายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตรีผลาไม่ใช่ยาระบายโดยตรงที่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเนาะคือผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทสั่งการ
2: อ
4: ่ะมันไม่ค่อยทำงานนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องอาศัยยาระบายกลุ่มพวกมะขามแขกหรือฝักคูณนะคะแต่ว่าตัวตรีผลาเนี่ยมันเน้นปรับสมดุลเพราะเขาพบรายงานว่าคนไข้โรคทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรืออะไรพวกเนี้ยมักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยสมดุลด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าเอางี้นะ
2: ตี
4: ผลา2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนนะคะขมิ้นชัน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ตัว
2: อภัยบี
4: 1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ถ่ายจริงๆคนไข้เพิ่มตัวมะขามแขก2เม็ดก่อนนอนในวันที่ไม่ถ่ายไม่ได้จริง
2: ตามทันไหม
6: ไม่ทันค
2: ่
6: ะ
2: ไม่ทันตัวไหนไม่ทันตัวไหนจ้า
6: ขมิ้นชัน
2: เม็ดเดียวขมิ้นชันเม็ดเดียวนะ
4: เช้าเย็น
2: มะเม็ดขมิ้นเช้าเม็ดเย็นเม็ดตีผลาเช้า2เย็น2
4: เอางั้นก็ได
2: ้พอไหมอาจารย์หรือ3
4: เอา2ก่อน
2: เอา2ก่อนแล้วปัจจุบันนี้กินน้ำกินผักเยอะไหม
6: กินน้ำกินผักเยอะค่ะ
2: น้ำเยอะผักล่ะ
6: ผักเยอะๆค่ะ
2: ผักต้มนะพยายามกินน้ำกินผักต้มเยอะๆน้ำจะได้ช่วยระบบขับถ่ายนะ
6: ค่ะ
2: ลองปรับดูสักสัปดาห์นึงแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นึงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเร็วผิดปกติอะไรก็โทรมาปรึกษาใหม่นะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
2: หมดแล้วนะ
6: ค่ะ
2: โอเคค่ะถ้ามีอะไรก็โทรมาใหม่จ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะ
6: ขอบคุณอะไรแล้วนะคะ
4: ค่ะค่ะค่ะ
2: ค่ะโอเคครับโอเคจ้าจ้าจ
6: ้
2: าจ
6: ้
2: าจ้าจ้าจ้าได้สายสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยจะทันไหมมีใครสั้นๆไหมนาทีเดียว
4: ได้ๆ
2: เอาด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับนาทีเดียวครับถามด่วนเลยครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์นะจะถามว่าน้ำมันกระดูกไก่ดำแถววงเวียนใหญ่มีขายไหม
2: อาจารย์ไม่รู้
4: ไม่มีค่ะมีแต่ที่โพเงิน
2: ถ้าน้ำมันกระดูกไก่ดำต้องซื้อที่โพเงินอย่างเดียวครับ
7: เหรอ
2: ถ้าเป็นสเปรย์
7: โทรไปเขาบอกว่าโทรไปว่าจะให้ส่งทางไปสนีอะไรเราจะโอนเงินเข้าไปไงเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาล
2: อ๋อ
4: ไม่มันออนไลน์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึง
2: หรอโทรไปร้านโพเงินหรือโทรไปที่ไหนคุณน้าสายหลุดไปอีกแล้ว โอเคครับลองโทรไปปรึกษาร้านโพเงินใหม่แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์อาหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามากครับหลับฝันดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับอ่ะไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: างคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้กิจติดตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศน์ฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช็คเช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช็คเช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำใหเรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเธอเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปนะจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นน่ะญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า 1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ 3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็ 4. สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นะโยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างนึงความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างนึงความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศลอยู่3อย่างหนึ่งก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี่ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณ
และชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศน์ฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทางสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นๆนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าก้าวหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่
หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในอย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไป

เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาเราก็ฟังกติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันในญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนนไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมบุญงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปรตผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช็คเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังใน3ทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าไร้ชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้และญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ป
ากแล้วก็คำพูด

ก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงกติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของฆราวาสญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 5:00 ถึง 6:00 เนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยนบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสใช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังหน้าธรรมาสด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญนะฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอัฐิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านหนองค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจในญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็
ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามหน้าของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทานก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้าง
สิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนิยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็เชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเท่าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสา
เป็นผู้รับใช้พญาราชสีห์ด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีห์อย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีห์ว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มีสี่เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีห์พูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเซาซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีห์เมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้งสี่หอนขึ้นสามข้ามวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างน่ะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวนี่แตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมญาติทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพนบนอบนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้โอวาทคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉย
ในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเตียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: วันนี้วันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฝ่ายการคติธรรมประจำวันด้วยการรู้จันทร์ศิษย์กับสปสช.เวลา 18:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นที่เวลาครอบของชาติจากนั้นฝ่ายการบันทึกสังการสุดสัปดาห์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการฟังสบายสไตล์สวท.ด้วยการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นที่ได้ฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นฟังกระแจ้งรายการกระจายเสียงที่5บาทต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้รวดีหงสากลที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายวิทยุน้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพฐ.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันว่าพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่วัดเมืองโพตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโพธิคุณาจารย์คณะสงฆ์และก็คณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโพธิคณาจารย์ร่วมหลวงพ่อพูลอดีตเจ้าวาดวัดบันเบืองโพจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลนั่นก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมศิษยานุศิษย์ใกล้ๆและลูกศิษย์ของพ่อพูลนะก็ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันวันที่9สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญเจริญพรนิยมนะส่วนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์วันที่9เช็คเช่นเดียวกันจะมีการประกอบพิธีนะทอดพระป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับลูกเนรโรงเรียนพระปริยัติที่รัฐวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์แล้วก็ถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน112รูปก็ถวายทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีการถวายทุนนั้นก็ได้รับศรัทธาจากญาติจากโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดนะอนุโมทนาขอบคุณคุณพี่ติ๋มคุณประภาพรทิพย์สุวรรณนะถวาย5ทุนแม่ลำดวนอุตตปา5ทุนคุณแม่อำนวยนคินชาติ1ทุนคุณแม่บุญเรียนที่รัก1ทุนคุณแม่เสียมการเพียรหรือคุณย่าของน้องนโม1ทุนแล้วก็คุณธนิสาสว่างภพ1ทุนและกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาสากลกิตติปัญโยปทเก้าเจ้าวาดวัดมะขามตำบลตะสามอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนรในคราวครั้งนี้10ทุนด้วยกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะเราพุทธศาสนิกชนเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความงดงามนั้นหลักคำสอนในทางศาสนาก็มี
ให้โยมญาติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถที่จะยังสังคมให้เกิดความงดงามได้นะซึ่งหลักธรรมคำสอนนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นผู้ฉลาด2เป็นผู้กล้าๆ3เป็นผู้ฟังมามาก4เป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็5เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนะบุคคลเช่นนั้นเนี่ยญาติโยมท่านเรียกว่ายังหมู่คณะให้เกิดความงดงามนั้นโยมญาติทั้งหลายในสังคมปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสตินะดูแลลูกหลานของเราให้ดีด้วยกันแล้วกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากการคบคนที่ไม่ดีรวมไปถึงการใช้ชีวิตในครอบครัวทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครอบครัวซึ่งเมื่อวานนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนกระทำกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กวัยนี้จะสามารถว่าเด็กวัยนี้จะกระทำจะก่อเหตุอาชญากรรมได้ถึงเพียงนี้ญาติโยมซึ่งได้ดูข่าวแล้วก็สลดใจนะโยมนะว่าสังคมเราเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันว่าสังคมว่าคนในสังคมเราเนี่ยในปัจจุบันจะต้องระมัดระวังตัวให้มากเลยทีเดียวนะทั้งคนในครอบครัวแล้วก็บุคคลนอกครอบครัวนะเราพึงระวังและระวังเหตุที่ไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นนะอย่างเช่นการเบียดเบียนชีวิตกันตามข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆก็คิดว่าญาติโยมนั้นเนี่ยก็คงจะติดตามแล้วก็ได้ทราบถึงเหตุแล้วก็ผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราด้วยแล้วก็ดูแลบุตรหลานของเราด้วยเรียกว่าทำอย่างไรให้เราปลอดภัยแล้วก็ลูกหลานของเราปลอดภัยสังคมก็จะปลอดภัยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นคุณธรรมที่ทำให้หมู่คณะหรือทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีความงดงามข้อที่หนึ่งนั้นก็คือความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นซึ่งปัญญาเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่เป็นราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วเนี่ยก็ยอมที่จะนำพาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธสุภาษิตที่ว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกกันว่าโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญนั้นเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้นประการที่2นั้นเนี่ยอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นประการที่3นั้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีการที่จะทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นนั้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรานะยังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ของโลกแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่าความฉลาดความรอบรู้สามารถที่จะยังหมู่คณะให้เกิดความงดงาม
หมู่คณะใดที่มีสติมีปัญญามีความรู้มากหมู่คณะนั้นย่อมมีความงดงามแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองความจริงอ่ะญาติโยมบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทางได้สิ่งนี้เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนเราก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางที่ได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางที่เสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นในญาติโยมย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนนะก็คืออ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเป็นผู้รู้งานคือรู้ไหนหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยาการเพราะคนผู้ที่มีความรู้ดีเนี่ยย่อมมีความเจริญก้าวหน้าบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นนะญาติโยมถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ในสังคมที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะเป็นผู้รู้จักวางใจได้อย่างฉันฉลาดทำให้สามารถที่จะนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้นะสมด้วยพระบาลีที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขาสุขานิวินทติมีใจความว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้บุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและมีปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมที่จะสามารถที่จะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นได้แล้วก็ย่อมที่จะสามารถที่จะนำพาตนและคนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้นะยิ่งหากบุคคลเป็นผู้ที่มีความสำคัญระดับชาติศาสนายิ่งจะนำพาชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นและให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามด้วยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมย่อมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมช่วยสังคมให้มีความงดงามนอกจากเป็นผู้ที่รู้ดีรู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยประการที่สองก็คือเป็นผู้ที่มีความแกล้าคำว่าเป็นผู้มีความแกล้านี่เป็นอย่างไรคือเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นนะมีความบักบั่นเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่เป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างนี้ญาติโยมย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่สูงมากเลยทีเดียวนะเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยเป็นต้องเดินหน้าทำต่อไปทำเรื่อยไปจนสำเร็จนะด้วยความวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพระบาลีที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทสะนิพพาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมาย
หวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนั้นแต่ทว่าความกล้าหาญนั้นในญาติโยมถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่หมู่คณะอื่นได้แต่ถ้าหากว่าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนและแก่คนอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความกล้านั้นโยมญาติทั้งหลายความเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดมีแก่ตนเกิดมีแก่สังคมนะก็เป็นบุคคลที่สังคมนั้นพึงปรารถนาอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนทุกท่านนะศึกษาเรียนรู้ให้มากแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดีมีความมั่นใจในตนเองสามารถที่จะกระทำในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ยังบุคคณะให้เกิดความงดงามได้นะเพราะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะเมื่อพูดถึงตรงนี้โยมญาติทั้งหลายในวันที่9สิงหาคมเนี่ยที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์นะจะมีการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาและก็ถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน112รูปก็มีคณะสัทธาร่วมจองเป็นเจ้าภาพที่จะไปถวายทุนการศึกษาในวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองก็มีหลายท่านดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสมาชิกรายการท่านใดโยมพ่อโยมแม่ที่มีจิตศรัทธาประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนก็แจ้งเจตจำนงได้นะโยมนะนะหมายเลข0866531417 0866531417ก็เป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันนะจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยนะก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาหรือมีกำลังนะพอที่จะร่วมนะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งเจตจำนงไปได้ในวันพรุ่งนี้นะญาติโยมที่ไปร่วมในพิธีหรือถวายทุนการศึกษาเนี่ยทางโรงเรียนพระปริยัติรัตยาวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ก็จะมอบวัตถุมงคลจากวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะวัดหลวงพ่อรวยให้กับโยมญาติทั้งหลายที่ไปร่วมในพิธีได้รับสายสวมข้อมือสีฟ้าทุกคนนะโยมนะคุณธรรมที่ยังบุคคลให้เกิดความงดงามในข้อที่3นั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะคือเป็นปุหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปุหุสูตรไว้5ประการด้วยกันหนึ่งก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังคือมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำสองเป็นผู้ตั้งใจจำนะคือมีความจำดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำสามเป็นผู้ตั้งใจท่องก็คือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นเนี่ยไปใช้อยู่เสมอสี่เป็นผู้ตั้งใจขบคิดคือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจเพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดเจนแจ่มใสตลอดเลยทีเดียวนะแล้วก็ห้าเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายและเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนะความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากย่อมสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความฉลาดแล้วก็กล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทางโลกและก็ทางธรรมควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจกล้าไม่มีความกังวล
ย่อมยังผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องแล้วก็ให้เกียรตินะสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้นะประการที่4ก็คือเป็นผู้ที่ทรงธรรมนะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำไม่ผิดเพี้ยนและก็สามารถที่จะขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยได้อย่างแตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นตามแล้วก็แนะนำปฏิบัติได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนั้นความทรงจำธรรมะนั้นในญาติโยมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมะได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งนะถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดจริงกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามและก็ประการที่5นั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคำว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ทรงจำไว้ได้นั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปกล่าวคือประพฤติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่นะคือประพฤติพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติธรรมสำหรับผู้น้อยคือมีสัมมาคารวะเคารพยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะเป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิใช้เสียงตามระบบการปกครองตลอดถึงการประกอบอาชีพในทางสุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและกฎหมายเป็นต้นเช่นนี้จึงชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่มีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่นะเรียกได้ว่าทุกคนอยู่ในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมาดังนี้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไปประชุมชนให้ความเคารพยกย่องให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะนะจึงกลายเป็นผู้ที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็ทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามด้วยดังที่ได้กล่าวมานั้นพอที่จะสรุปได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังที่ได้กล่าวมาก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมนะเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำหมู่คณะให้งดงามได้ทุกคนไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์นี้แล้วย่อมเป็นได้2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นผู้ที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามมีชื่อเสียงเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับ
ที่ทำให้แหวนเกิดความงดงามขึ้นเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้คุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูเป็นหลักต่อไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

วลาเช้าๆทุกวันเสาร์ท่านฟังครับมาพบกับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.นะครับกับผมธัญญาประวันรำครับมากับน้องเต้วีรยุทธการบรรจงนะครับมาพร้อมๆกับฝนโปรยปรายในช่วงเช้าๆเป็นรายการสดครับที่นี่เลยครับสวท.บุรีรัมย์ขอบคุณท่านฟังที่ร่วมจัดรายการนะครับคุณบรรเทาสำรันใจเอาไปอยู่ที่วัดแล้วนะครับอีกท่านนึงอ่ะอีกท่านหนึ่งที่ร่วมจัดรายการตลอดเวลาครับคุณบุญเรียนที่รักอ่ะตื่นแต่เช้านะครับนมัสการพระอาจารย์นะครับแหมท่านอาจารย์ก็ตื่นแต่เช้าเช่นกันนะส่งข้อความมาให้พวกเราได้ดูนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะใช้คำว่าอากาศในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยธรรมชาติจริงๆครับนี่คือหน้าฝนครับเปิดเพลงให้ทุกท่านชื่นชมหรือว่าสดชื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลังจากที่บรรยากาศฟังข่าวคราวเมื่อวานแล้วมันไม่สบายใจมาฟังเพลงกันนะครับส่วนเรื่องของรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.นะครับเป็นรายการที่มาเติมเต็มช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆ6:30ถึง6 โมงเช้าทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เลยเสาร์ที่แล้วขอโทษขออภัยท่านฟังนะครับที่ถ้าท่านฟังผ่านหอกระจายข่าวท่านก็จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ผมเติมเต็มเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านฟังผ่าน Facebook Live นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ขออภัยนะครับก็อาจจะมีขัดข้องทางเทคนิคบ้างนะครับวันนี้คุณวีรยุทธการบรรจงมาแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านระบบนะครับ Facebook Live เหมือนเดิมปกติครับการเติมเต็มข้อมูลของรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เนี่ยเป็นรายการที่ภาคประชาชนอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยมาดำเนินรายการโดยรับความได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันนะครับและก็อนาคตถ้าเรายังมีแรงที่จะดำเนินรายการได้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องขอบคุณช่างเทคนิคเจ้าหน้าที่สวท.ทุกท่านเลยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้หลายคนยังมีคำถามเลยนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรไหมตอบแบบตรงไปตรงมานะครับเป็นภาคประชาชนที่อาสาสมัครมาปฏิบัติหน้าที่มาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงแม้เวลาที่อาจจะไม่มากนักแต่มันเป็นจังหวะที่เหมาะเวลาที่เหมาะสมนะครับในช่วงของเช้าๆเช่นนี้นะครับวันนี้รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เนี่ยขออนุญาตบอกเล่าเรื่องราวของภาคประชาชนที่ทำกิจกรรมภาคประชาชนที่มีต่อหน่วยงานเรียกว่าขึ้นตรงต่อสปสช.ก็จริงครับแต่เพียงแค่ว่าการสื่อสารเนี่ยการทำงานสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนท่านที่เคารพครับเรื่องของในเขตพื้นที่เราทำงานเนี่ยคำว่าเราก็คือภาคประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยเรียกว่าศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งในวันนี้การทำงานในภาคของประชาชนทั้งเขตนครชัยบุรีเนี่ยเขาจะมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองทุกจังหวัดท่านฟังครับทุกจังหวัดนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้นะเป็นวันที่ดีพอสมควรนะมาบอกเล่าเรื่องราวของการติดต่อศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งทางสปสช.เขต9เนี่ยเขาก็มีโบชัวร์นะก็จะพยายามจะนำไปสื่อสารกับท่านผู้ฟังซึ่งในเขตพื้นที่นครชัยบุรี4จังหวัดเราเนี่ยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมามีอยู่ถึง7แห่งนะครับ7อำเภอที่ในตัวเมืองโคราชอำเภอบัวใหญ่อำเภอปักธงชัยอำเภอสูงเนิน

0: อำเภอคอนบุรีอำเภอหนองบุญมากและก็อำเภอขามทะเลสอเห็นไหมครับว่านี่คือจังหวัดนครราชสีมาที่เขามีอำเภอเยอะมากนะครับมีเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ก็จะมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์อยู่7แห่งส่วนชัยภูมิชัยภูมิเป็นจังหวัดที่อาจจะเล็กกว่าบุรีรัมย์นิดนึงนะครับแต่ก็มีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองอยู่3อำเภอเช่นกันครับอยู่ที่ตัวเมืองชัยภูมิอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์อยู่ที่อำเภอบำเหน็จนรงค์3แห่งนี้นะครับก็สามารถสื่อสารเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองได้เช่นกันนะครับอ้าวมาบุรีรัมย์ละครับบุรีรัมย์ก็มี3แห่งเช่นกันผมเคยบอกเล่ากับท่านผู้ฟังนะครับมีที่ไหนบ้างนะมีอยู่ที่ตัวเมืองเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ติดกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองครับตรงนั้นเป็นที่ทำการชมรมอสมอำเภอเมืองด้วยแล้วที่สำคัญนะครับศูนย์แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนะครับของชมรมอสมเป็นศูนย์ของภาคประชาชนนะครับศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีผมเป็นประธานและมีคณะกรรมการมีทีมงานมีเครือข่ายของเราอยู่ในนั้นนะครับถามว่าไปอยู่ประจำไหมก็คงไม่ต้องไปจำละครับใช้เบอร์โทรศัพท์ไปแขวนไว้นะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์ติดต่อกันนะครับนี่คือศูนย์ที่หนึ่งศูนย์ที่สองอยู่ที่หนองหงครับอยู่ที่อำเภอหนองหงศูนย์ที่สามอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสหนองหงนี่มีท่านผู้ใหญ่บุญเลิศอุปภักดีนะครับเป็นประธานอาติดต่อท่านได้ มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับหลายคนรู้จักท่านนะครับส่วนแห่งที่3ที่ผมแจ้งไปที่ลำปลายมาสนะครับอยู่ที่บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างนะครับมีอาจารย์อำนวยศรีคล้ายหรือว่าคุณอำนวยศรีคล้ายนี่แหละนะครับเป็นประธานทั้ง3แห่งสื่อสารประสานงานว่าในเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองได้ตลอดนะครับสุรินทร์นี่มีอยู่5แห่งนะครับที่เมืองสุรินทร์ศรีอำเภอศรีนรงค์อำเภอพนมดงรักและก็อำเภอสังขะอำเภอกาบเชิงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็คือศูนย์คุ้มครองสิทธิ์เขตนครชัยบุรีนะครับแล้วถามกับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ไหมตั้งเพื่ออะไรตั้งมาเพื่ออะไรก็มาแจ้งบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์มันมีที่มาที่ไปนะท่านผู้ฟังครับพอมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพหรือว่าพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเพราะในกฎหมายฉบับนี้มันมีอยู่มาตราหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยที่เป็นสามารถตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์เดิมเนี่ยศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5นะมาตรา50วงเล็บ5มาจากไหนนะก็อยู่ในพ.ร.บ.ของหลักประกันสุขภาพนั่นแหละนะครับเป็นองค์กรภาคประชาชนภาคประชาสังคมจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่นู้นเลยครับปี2545ก้าวมาทีละลำดับนะครับหาภาคประชาชนที่ทำจิตอาสาไปเพื่อสื่อสารงานช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้คำว่าช่วยนะครับช่วยกันเติมช่วยกันเต็มตรงไหนที่มันเติมแล้วยังไม่เต็มก็ไปช่วยกันนะครับซึ่งเราทำตามกฎหมายเลยนะครับกฎหมายให้ภาคประชาชนตั้งได้ไม่ใช่ว่าใครคิดอยากตั้งรวมกันเป็นกลุ่มและตั้งได้เลยไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปนะครับผ่านกระบวนการอบรมไปฝึกมีการประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับภาคอนุกรรมการต่างๆของทางสปสช.แล้วถึงจะตั้งได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองแล้วมีบทบาทอะไรนะครับนี่กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมันเหมือนศูนย์ประสานงานทั่วไปไหมที่เคยพูดกันเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันคำว่าศูนย์ประสานงานนี่คือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีอยู่ตามตำบลต่างๆนะครับซึ่งบุรีรัมย์ของเราก็มีเยอะ นะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองนี่ก็มีหลายแห่งหลายตำบลนะครับก็เป็นทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแค่ศูนย์ประสานงานคือเครือข่ายของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับสื่อสารกันในภาคประชาชนบทบาทหน้าที่ครับก็รับเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนหากไม่ได้รับความสะดวกในการไปใช้บริการเคยถูกปฏิเสธการรักษาไหมครับไปหาคุณหมอเราบอกโอ้กลับไปเฮ้ไม่รักษาหรอกอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าถูกปฏิเสธการรักษานะอันนี้อาจจะร้องทุกข์แรกๆก็ไปหาคุณหมอคุณพยาบาลในโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ที่เป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านได้รับการถูกปฏิเสธเนี่ยนะครับแล้วให้ภาคประชาชนช่วยประสานงานนะใช้คำว่าช่วยประสานงานนะก็มาที่ศูนย์ของเราได้รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนมาเขียนเลยครับหรือไม่ก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะมีคนเข้าไปสื่อสารช่วยกันนะครับนี่คือการรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในกรณีไปใช้บริการแล้วถูกปฏิเสธนะครับนี่กรณีแรกนะครับอันที่สองก็ให้คำปรึกษาครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวลองมาปรึกษาหาช่องทางไหมเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่มีอยู่เนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเนี่ยซึ่งคนไทยมี3สิทธิ์ใหญ่ๆสิทธิ์ราชการสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยเราอาจจะพูดโยงไปไม่ถึงไม่มากนะครับเรามาดูเรื่องสิทธิ์บัตรทองที่มีสิทธิ์เราถือบัตรประชาชนไปเดียวเหมือนทุกวันเนี้ยนะครับไปที่รอพอสอตอไปที่โรงพยาบาลไปที่หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยแล้วก็สิทธิ์เหล่านี้มันมีสิทธิ์อะไรบ้างการลงทะเบียนการย้ายสิทธิ์เนี่ยเราให้คำปรึกษาได้นะครับนี่คือศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับสุดท้ายครับศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ก็ต้องมีเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องของการรับเรื่องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องกรณีไปรักษาแล้วก็เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลพูดสั้นๆไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยไปรักษาพยาบาลคุณหมอไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหายหรอกครับถือว่าเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถสื่อสารผ่านกระบวนการภาคประชาชนอย่างพวกเราได้บทบาทของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ก็คือว่าในกรณีท่านได้รับความเสียหายนะอาจจะไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็มาเขียนเรื่องรับนะแล้วก็ส่งเข้าไปในคณะกรรมการตามมาตรา41มาตรา41เป็นมาตรา1ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพนะครับที่เวลามีความเสียหายในการรักษาพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีใครหรอกครับที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดการ เรียกว่าไม่เจตนาหรือพลาดพลั้งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจหรืออะไรประมาณนี้ก็มาเขียนเพื่อขอรับการคุ้มครองหรือว่ามาขอรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามมาตรา41เขียนเรื่องราวไว้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองหรือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขาก็จะสื่อสารกันเองหน่วยงานของภาคประชาชนหน่วยเนี้ยก็จะไปสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็นำเข้าสู่คณะกรรมการมาตรา41มีอยู่ที่สสจ.บุรีรัมย์นะครับเขามีการพิจารณากันบ่อยๆนะครับซึ่งการรับเรื่องช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมาจากศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับทางโรงพยาบาลเองทางสำนักงานสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเขียนช่วยเหลือเยียวยาในกรณีได้รับความเสียหายจากการไปรับการรักษาพยาบาลนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งในมาตรา41เนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ฟังนะครับเขาไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดไปรักษาพยาบาลและปรากฏว่าเป็นเพราะหมอผิดเพราะเราผิดอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดถึงคณะกรรมการเขาจะมีความเป็นกลางดูว่ามันเข้าข่ายไหมเรื่องของการไปรับการรับการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าหรือมีบกพร่องอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาก็จะดูนะครับอันนี้เรียนท่านผู้ฟังนะครับเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์ บัตรทองนะครับที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ได้คนที่ใช้สิทธิราชการใช้สิทธิประกันสังคมก็เอาเขียนไว้ได้นะครับแล้วก็จะช่วยสื่อสารอีกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งแต่ผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถเขียนคำร้องแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิต้องมาเติมเต็มให้ท่านฟังได้ฟังกันเพราะมันเป็นกระบวนการที่ต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าเกิดความเสียหายแล้วก็จ่ายเลยอะไรเนี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรามีวิธีการและมีคณะกรรมการเข้ามาพิจารณาว่าเข้าข่ายหรือไม่ตามขั้นตอนครับคณะกรรมการก็จะอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคณะกรรมการอยู่7ท่านเขาก็จะมีการพิจารณาในกรณีที่มีการเขียนคำร้องขึ้นไปหาท่านนะครับอ่ะนี่คือ3เรื่องแล้วนะครับเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์คนที่ใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุขอันนี้เราคุยกันมานานนะครับมันเป็นคำกว้างๆถ้าเป็นผู้รู้หรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการผู้ให้บริการหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าผู้ให้บริการพวกเราในฐานะภาคประชาชนก็คือผู้ไปรับบริการนะครับผู้ไปรับบริการนี่ก็จะสามารถสะท้อนปัญหาเก็บข้อมูลเก็บประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยกลับมายังสปสช.ได้ทำยังไงครับเดี๋ยวนี้วิธีการสื่อสารมีหลากหลายครับจะผ่านทางศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ก็ได้จะโทรศัพท์สายด่วน1330ก็ได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับทั้งกลุ่ม LINE Facebook เนี่ยเข้าไปได้หมดเลยแล้วก็เขียนคำร้องตรงนั้นได้เพื่ออะไรครับเขียนเพื่อพัฒนาระบบบริการตรงนี้บริการแล้วเครื่องมืออาจจะยังไม่ดีเข้าไปแล้วเสียหายบ่อยหรือว่าอยากให้เกิดกระบวนการพัฒนาในรูปแบบใดแบบหนึ่งเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเขียนเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขได้สองคำเท่านั้นนะครับที่อยู่ด้วยกันมาระหว่างผู้ให้บริการคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่มีคำถามนะอสม.เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในทีมงานเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขไหมมีคำถามตอบว่าใช่ครับอยู่ในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่ทุกแห่งนะครับทุกแห่งนะครับอ่ะลองรับสายสักสายหนึ่งนะสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณธัญญา
0: โอ้สวัสดีครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับจักรโบตพีจ
0: ัก
1: รโบตพ
0: ี
1: ค
0: ่ะนานๆได้ยินเสียง
1: หายตาไปนานเนาะ
0: ผมมาทุกเสาร์แหละพี่แต่มันก็มีจังหวะบางครั้งไม่ค่อยได้รับสาย
1: ไม่ค่อยได้โทรเพราะว่าเขาไม่ค่อยให้โอกาสเนาะ
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้เขาได้ข่าวจากโซเชียลว่าเขาจะยึด30บาทเหรอคะ
0: อ๋อมันเป็นข้อมูลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับมันเป็นกระแสเป็นอะไรที่มันยากครับมันยากมันหยุดไม่ได้มันกฎหมายแหละ
1: ใช่คุณพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะ
0: ครับผม
1: ก็ฟังตลอดนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่ค่อยได้โทรข้าวนะเพราะฟังวิทยุเอาค่ะคุณสัญญา
0: ส่วนมาก
1: ผมเอาฝนตกนะคะ
0: ปล่อยๆอยู่ครับพี่
1: โอ้นี่ก็พอใจเหมือนกันข้าวก็ดีแต่ไม่มีน้ำจะโกจะพี่มีบางจุดหมู่2หมู่5เขามีน้ำนะคะหมู่6ไม่มีเลย
0: เอาเอา
1: จ้าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรมากมายถามอย่างนี้แหละค่ะเรียนถามเนาะ
0: ให้กำลังใจนะครับครับขอบพระคุณพี่สาวครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับก็ส่วนใหญ่เลยนะครับผมไม่ค่อยได้รับสายหรอกนะครับเพราะว่าผมอยากจะสื่อสารข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นๆเติมเต็มข้อมูลคำถามของพี่สาวนิดนึงบัตรทองจะยุบไหมตอบแบบฟันธงนะครับยากครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะ ถูกยุบไปแน่นอนคนไทยที่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันมากเหลือเกินผมเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยสิทธิ์ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่สิทธิราชการหรือว่าสิทธิประกันสังคมนะครับมาอยู่ที่สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเราหรือว่าสิทธิบัตรทองนี่แหละนะครับก็สบายใจได้นะครับคงจะไม่มีการยุบหรอกนะครับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสสจหรือว่าคุณหมอต่างๆเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขต่างๆก็ใช้คำว่าปรับปรุงหรือไม่ก็มีการใช้คำว่า พยายามที่จะพยายามพูดเรื่องของการใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าน่ะนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาเถอะเพราะคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยรอพอสอตอไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยสปสชเนี่ยจะเป็นคนไปตามจ่ายให้ท่านจ่ายยังไงครับเอาเงินให้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรที่อยู่ในสิทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพที่ผมพูดเรื่องสิทธิ์น่ะเห็นไหมครับเจ็บป่วยรักษาฉีดวัคซีนไปล้างแผลอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ท่านไปล้างฟรีเห็นไหมครับไอ้ที่ฟรีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใช้เงินนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาคีย์ข้อมูลแล้วไปเบิกกับสปสช.ทุกครั้งที่ท่านไปเห็นไหมครับทุกครั้งที่ท่านไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคีย์ข้อมูลข้อมูลก็จะเข้าไปสู่สปสช.สปสช.พิจารณาเสร็จนะครับก็จะโอนงบประมาณส่วนนี้ลงมาที่โรงพยาบาลคำว่าใช้ฟรีใช้ฟรีไม่ได้ไหมครับว่าโอ้ยมีบัตรประชาชนไปเดินถือขอพาราถือไปขอยานู่นยาเนี่ยสบายเดินกลับเลยอันนี้เฉพาะการให้บริการพวกเราภาคประชาชนแต่ในความเป็นจริงครับมีขั้นมีตอนนะครับมีขั้นมีตอนขั้นตอนยังไงก็เขาก็จะคีย์ข้อมูลแล้วสปสช.ก็จะมาตามจ่ายแทนท่านนี่คือรักษาฟรีนะประมาณนี้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมมาโดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองยินดีให้บริการตลอดนะครับอ่ะบรรยากาศในช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่เหมือนที่ท่านบอกนะครับโปรยปลายแต่เช้าเลยฝนวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็อย่าไปซีเรียสกันคงจะทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงขอบคุณกับท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าถ้ามากับน้องเต้น้องเต้ก็จะมีเพลงไพเราะให้ฟังนะครับฝนโปรยๆก็ไปไหนมาไหนก็มีร่มกลางนะครับดูแลสุขภาพให้ดีขอบคุณท่านฟังที่อยู่ทาง Facebook Live ขอบคุณท่านฟังที่ฟังผ่านหอกระจายข่าวธัญญาประวันรำน้องเต้วีรยุทธการบรรจงลาเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะเราเริ่มตรงไหนดีอ่ะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวมประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72 นายมาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรี
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
12: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อมาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทางFacebook ค่ะเพจสวทบุรีรัมย์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเรานะคะวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็ภาษาพาเพลินนะคะที่มีอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรนำเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้จะเจอกันตรงกับวันเสาร์ค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์ที่8เดือนสิงหาคม2569แรม10ค่ำเดือน8หลังนะคะคุณผู้ฟังปีนี้8 2ผลนะคะพบกันในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังดิฉันมีความรู้สึกเบลอๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวเศร้าๆในหลายข่าวมากเลยนะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเราช่วงนี้นี่เศร้ากันหน้าดูเลยนะคะนอกจากข่าวน้องหลุนก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวกันไปพอสมควรพอจะทำใจได้ละนะคะก็มาห่อเหี่ยวกับข่าวเมื่อวานค่ะที่เกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีสถานการณ์ก็โอ้ตั้งแต่เช้าหลายคนก็เกาะติดกับข่าวนี้นะคะสุดท้ายประมาณสัก4โมงเย็นเมื่อวานนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่8รายมีผู้บาดเจ็บประมาณ29รายนะใน29รายนี้ก็เป็นเคสแดง10รายเคสเหลือง6รายแล้วก็เคสเขียว13รายนะคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกหดหู่กันทั้งวันแต่ว่าชีวิตก็ต้องไปต่อนะคะคุณผู้ฟังอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะเลยฉันก็เตือนตัวเองตลอดนะคะเวลาที่มีข่าวหนักๆเช่นนี้นะคะคือติดตามข่าวพอประมาณค่ะอย่าเอาตัวไปจมหรือไปตามข่าวที่มันเศร้าแล้วก็เครียดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพจิตของเราค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียของผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะมาดูรายการสวัสดีบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยก็พยายามจะออกจากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันหดหูใจแล้วก็มันก็เศร้านะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำบ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากเราค่ะอาจารย์จงกลไปพูดคุยกับนาน้อยนาน้อยนางสนิททิพนางรองนะคะนาน้อยนี่เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนนะคะนาน้อยมีวิธีจัดเก็บน้ำฝนไปใช้ในชุมชนให้ได้ตลอดทั้งปีอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่ของเรามีเรื่องราวของน้องฮลุนยูทูบเบอร์คนดังที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้จะมีคำศัพท์ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาฟังจากอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนแป๊บนึงวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ไปจนถึง11สิงหาคมมีฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่7แล้วก็ช่วงวันที่11สิงหาคมนะคะ3 วันเนี่ยฝนจะตกค่อนข้างจะมากนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนค่ะ49%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะ ต่อด้วยของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวการบริหารจัดการน้ำชุมชนที่บ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองนะคะไปฟังอาจารย์จงกลพูดคุยกับน้าน้อยนางสนิททิพย์นางรองปราชญ์ชาวบ้านด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนน้าน้อยมีวิธีจัดเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในชุมชนให้ได้ตลอดทั้งปีอย่างไรเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะสำหรับชาวบ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชุมชนบ้านลิ่มทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างหนักจนมีคำกล่าวติดปากว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาผลผลิตเสียหายรายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สินสะสมมาอย่างยาวนานนะคะแต่ท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้ค่ะท่านผู้ฟังกลับเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากการลุกขึ้นมาเรียนรู้และลงมือทำของคนในชุมชนจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและแนวคิดอะไรที่ทำให้ชุมชนก้าวผ่านอุปสรรคมาได้วันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากน้าสนิททิพย์นางรองหรือน้าน้อยแกนนำสำคัญผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาชุมชนจากประสบการณ์จริงค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จงกล
0: ค่ะแม่แนะนำตัวนิดหน่อยค่ะ
1: ชื่อสนิททิพย์นางรองนะคะเป็นปราชญ์ชาวบ้านบ้านริมทองค่ะ
0: ค่ะอยากให้แม่เล่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่บ้านริมทองให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังสักนิดค่ะ
1: ค่ะก็จะเล่าถึงว่าชุมชนของเราเป็นพื้นที่น้ำแร่แล้วก็น้ำหลากนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าย้อนไป40ปีชุมชนของเรานี่คือน้ำจะไหลออกเหมือนน้ำตาเลยเราขาดแคลนน้ำเวลาฝนตกลงมาปุ๊บก็จะมีน้ำแต่เราขาดกระบวนการกักเก็บน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: มันทำให้ชุมชนของเรานี่คือเจอภัยแล้งมาโดยตลอด
0: แล้วน้อยมีวิธีทำยังไงคะ
1: ก็ได้รู้จักกับหน่วยงานก็คือสสน.ปัจจุบันนี้สสน.นะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็มาแนะนำให้เราออกสำรวจพื้นที่ของตัวเองให้ดูตัวเองว่าชุมชนเราขาดอะไร
0: ค่ะ
1: เราถึงได้มารู้ว่าอ๋ออันที่จริงเราคิดแต่ว่าเราเจอภัยแล้งแต่ที่จริงเรามีน้ำนะแต่เราขาดกระบวนการกักเก็บน้ำก็คือขาดซักแก้มลิงคลองดักน้ำหลากเพราะว่าพื้นที่ของเรามันอยู่นอกเหนือเขตกรมชลประทานดังนั้นชุมชนของเรานี่คือรับน้ำอย่างเดียวก็คือรับน้ำฝนต้องมีคลองดักน้ำหลากแล้วก็ซักแก้มลิงที่จะสามารถดักน้ำมาไว้ได
0: ้แล้วน้าน้อยทำยังไงคะเอกคลองดักน้ำแก้มลิง
1: ก็ต่อมานี่ชุมชนเราเริ่มสำรวจข้อมูลในชุมชนแล้วก็สำรวจว่าเรามีที่ตรงไหนที่จะมาทำคลองบ้างก็ไปเจอทางเกียนที่ปู่ย่าตายายของเราเข้าเกียนไปได้ไปนานเนา
0: ะ
1: ชาวบ้านก็ในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยในเขตบริการ150ครัวเรือนเขาก็ยอมที่จะบริจาคพื้นที่ในการที่จะมาทำคลองส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บริจาคพื้นที่ที่จะขุดซักแก้มลิงเพราะว่าในพื้นที่ชุมชนของเรามันไม่มีที่สาธารณะเราก็เลยช่วยกันบริจาคในเขตที่ปู่ย่าตายายเราทำทางเกียนเอาไว
0: ้
1: ก็ทำมาเป็นคลองดักน้ำหลากเวลาที่ฝนตกลงมาปุ๊บเราก็จะดักน้ำฝน
0: มีที่ดักน้ำฝนค่ะ
1: แล้วก็มีสระแก้มลิงก็คือดัก
0: เอาไว้เก็บน้ำใช่ไหมคะ
1: ต่อมาก็ได้น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของพระองค์ท่านน้อมนำมาทำถนนน้ำเดินสามารถที่จะเอาน้ำที่รวมๆกันแล้วก็มาลงสระแก้มลิงแล้วก็ส่งต่ออย่างคลองแปดสิบพรรษาก็มาได
0: ้หลังจากนั้นก็คือไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง
1: ถามว่าไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งไหมอย่างสมมติปีนี้เนาะค่ะเนา
0: ะ
1: อย่างปีนี้เนี่ยคือมันแล้งมากถามว่าเรามีปัญหาไหมเรามีปัญหาเพราะว่าแต่มันดีกว่าที่ผ่านมาอย
0: ่
1: างน้อยคือเรามีน้ำใน
0: มีน้ำที่เราเก็บเอาไว้
1: ใช่มีน้ำที่เราเก็บเอาไว้ก็คือสำรองจ่ายไปก่อนก
0: ็
1: คือสูบ สู่เพื่อที่จะไปเลี้ยงให้ดินมันชุ่มก่อนเนา
2: ะ
1: เพื่อที่จะรอน้ำฝนแล้วก็จากคลองส่งน้ำจากท่าแก้มลิงชาวบ้านก็จะช่วยกันแต่ถ้าฝนไม่ตกลงมาปุ๊บถามว่าเราจะรอดไหมคือเปอร์เซ็นต์รอดของเรามันก็จะ50-50
2: จ้ะ
1: เพราะว่าเราไม่มีน้ำที่จะมาเติมได
2: ้
1: เรารอน้ำฝนอย่างเดียวแต่มันก็ดีกว่าที่ผ่านมา
2: ดีกว่าไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องชื่นชมนะคะพี่น้องประชาชนที่เสียสละที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็มาทำเป็นแก้มลิงแล้วก็คลองส่งน้ำ
1: ใช่ไห
2: มคะค่ะแล้วก็รวมทั้งน้าน้อยด้วยแหละนะคะมีส่วนช่วยมากมายเลยมีการนำแนวคิดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้นะคะ
1: ค
2: ่ะน้าน้อยคะผู้ฟังทางบ้านน่าจะสนใจแหละน่าจะมีหลายหมู่บ้านที่เจอปัญหานี
1: ้
2: ถ้าเขาสนใจแล้วอยากเข้ามาเยี่ยมชมโครงการหรืออยากเข้ามาดูจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
1: ก็สามารถติดต่อไปที่ชุมชนบ้านลิ้มทองได้ค่ะ
2: ค่ะไปที่บ้านลิ้มทอง
1: ค่ะ
2: ตำบล
1: หนองโบ
2: ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดปุยรัมไปถามหาน้าน้อยได้เลย
1: ได้เลย
2: ค่ะค่ะค่ะอยากให้น้าน้อยฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้ค่ะมันจะสำเร็จได้ต้องยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเรื่องนี้ที่จะสำเร็จได้นี่ต้องคนในชุมชนช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะช่วยกันออกมาคือหนึ่งถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเนา
2: ะ
1: เรายอมที่จะบริจาคพื้นที่ในการขุดซากแกมลิงขุดคลองส่งน้ำที่มันผ่านมาเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่หนาฝนลงมาปุ๊บเราต้องรู้ว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะเนา
2: ะ
1: ช่วงเดือนกันยาเราจะต้องรีบกักเก็บน้ำมาใส่ซากแกมลิงของเราไว้ให้มันมากที่สุดถ้าจะมากได้
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของชุมชนบ้านลิ่มทองในวันนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มต้นจากงบประมาณจำนวนมากหรือโครงการขนาดใหญ่แต่สามารถเริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวที่มีความตั้งใจและพร้อมจะเรียนรู้น้าสนิททิพย์นางรองหรือน้าน้อยได้น้อมนำพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้โดยยึดหลักการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และชักชวนคนในชุมชนให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำของตนเองจากพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติภัยแล้งและขาดแคลนน้ำกลายเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดภาระหนี้สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของบ้านลิ่มทองจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าการน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ควบคู่กับพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความสามัคคีของคนในชุมชนคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างดีก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอขอบคุณน้าสนิททิพย์นางรองหรือน้าน้อยที่กรุณาสละเวลามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่วงดีๆที่ชุมชนค่ะค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังดิฉันอาจารย์จงกลศิริประภาและน้าน้อยขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: การจะพัฒนาหรือทำอะไรในชุมชนก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังถ้าคนในชุมชนไม่ร่วมมือกันไม่มีแนวคิดเดียวกันอันนี้ก็คงจะสำเร็จยากนะคะอย่างแนวทางทำถนนน้ำเดินของบ้านลิ่มทองอันนี้เขาประสบความสำเร็จด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะประสบความสำเร็จจนมีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆจากทั่วประเทศนะคะมาศึกษาดูงานที่นี่เพราะฉะนั้นเราคนบุรีรัมย์เทศบาลอบต.ที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำก็ลองพาคณะไปศึกษาดูงานไปขอคำแนะนำจากน้าน้อยได้นะคะภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของน้องอรุณยูทูบเบอร์คนดังที่อาจารย์จินนี่จะนำมาเล่าในวันนี้ในเรื่องราวของอรุณมีคำศัพท์ไหนบ้างไปฟังกันค่ะ าพาเพลินกับอาจารย์เจนนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอาจารย์เจนนี่เช่นเคยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียหลายๆท่านฟังข่าวนะคะแล้วก็ทราบแล้วแต่สำหรับเพื่อหลายๆท่านที่ไม่รู้จักนะคะวันนี้จินก็จะมานำเสนอเรื่องของน้องคาหลุนโซโล่กันค่ะตัวจินเองน่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ได้ติดตามคลิปของน้องทุกคลิปนะคะแต่ว่ารู้จักแล้วก็มีโอกาสได้ดูคลิปของน้องบ้างเป็นบางคลิปนะคะแล้วก็ชื่นชมน้องเพราะว่าน้องเป็นยูทูบเบอร์ที่นำเสนอเรื่องราวได้เรียลดีอะค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรียลเนาะก็คือไม่ได้มีการแบบเสกสรรปั้นแต่งอะไรมากเกินไปแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วพอยิ่งได้รู้เรื่องราวของน้องตั้งแต่เด็กๆอะเรายิ่งมีความรู้สึกว่าชื่นชมจังเลยเด็กคนนี้เพราะว่าคล้ายๆเราเลยนะคะก็คือไม่ได้มีต้นทุนนะคะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็น้องอยู่กับคุณย่านะคะแล้วก็หาเงินเรียนเองหาทุนการศึกษาเองทุกอย่างแล้วเราก็มานั่งย้อนคิดว่าเออเฮ้ยสมัยเราเด็กๆอ่ะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทุนเรียนเราไม่อยากรบกวนที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโหคล้ายๆกันเลยเนาะเราก็อยากเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนน้องฮาลุนด้วยนะคะเพียงแต่ข้อจำกัดของเราก็คือเรายังเป็นผู้หญิงอยู่เราไม่สามารถเดินทางคนเดียวไปทุกที่ได้เหมือนน้องน้องก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามารู้จักน้องฮาลุนโซโล่กันว่าจริงๆแล้วฮาลุนโซโล่เนี่ยคือใครนะคะฮาลุนโซโล่ชื่อจริงนะคะอย่างที่ข่าวออกมาเลยหลายๆท่านรู้แล้วนะคะชื่อจริงก็คือนายบวรทัศน์เป็งสุขค่ะซึ่งต้องบอกว่าน้องอาชีพของน้องอะค่ะก็คือน้องเป็นยูทูบเบอร์ผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่รู้จักว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ด้วยก็คือคลิปวิดีโอหลายๆคลิปซึ่งบางทีเราดูผ่าน YouTube ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันสีแดง YouTube เนี่ยแล้วคนที่ถ่ายวิดีโอคนที่อัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน YouTube อะค่ะเราเรียกว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะก็คือคนที่สร้างคอนเทนต์บน YouTube แล้วก็มีเงินเข้าเวลาที่เราดูคลิปวิดีโอใน YouTube อะค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าบางคลิปวิดีโอที่มียอดคนดูเยอะๆอะค่ะจะมีโฆษณาข้ามใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ซื้อ YouTube Premium ที่ต้องจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเราก็จะต้องบางทีต้องทนดูคลิปที่มีโฆษณาซึ่งบางโฆษณาข้ามได้บางโฆษณาข้ามไม่ได้เลยก็คือเป็นรายได้ตัวนี้ละค่ะให้กับคนที่เป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วน้องฮาลุนเนี่ยก็เป็นเราเรียกว่าเป็น Travel Content Creator ค่ะ Travel Content Creator เนี่ยหมายถึงนักสร้างคอนเทนต์สายท่องเที่ยวนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยน้องใช้คำว่าโซโล่ต่อท้ายโซโล่ค่ะมันคือคนเดียวหรือโดดเดี่ยวค่ะนั่นหมายถึงว่าน้องไม่ได้ไปไม่ได้มีทีมงานตามไปเป็นขบวนเหมือนช่องเดินทางท่องเที่ยวหลายๆช่องนะคะแต่น้องอ่ะจะคล้ายๆเถื่อนทราเวลของคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลหรือว่าน้องคุณมิ้นท์ไอโรมอโลนค่ะซึ่งอันนั้นก็คือไปเดี่ยวๆเหมือนกันเลยทีเนี้ยน้องก็เลยใช้คำว่าฮาลุนโซโล่ค่ะทีนี้ที่จินมาพูดถึงน้องฮาลุนนะคะเพราะว่าน้องมีชีวิตที่น่าสนใจมากๆค่ะชีวิตที่ต้องสู้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะปากกัดตีนถีบอะค่ะทุกคนน้องทำงานโรงงานได้วันละ300เก็บเงินค่ะแล้วก็สามารถชิงทุนการศึกษาเป็นทุนจุฬาชนบทจำได้ว่าตอนจินจะเข้ามหาลัยอะค่ะจินก็มองทุนนี้ไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นได้โควต้าทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนนะคะเราก็เลยเลือกเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าเราชอบสาขานี้แล้วเราก็ได้ทุนการศึกษาของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะณตอนนั้นก็เลยเอาเลยค่ะธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนนะคะทีนี้เนี่ยที่ผู้คนชื่นชมน้องฮาลุนมากนะคะเพราะว่าน้องฮาลุนเนี่ยไม่เคยลืมคุณย่าที่เลี้ยงเขามาเลยค่ะพาคุณย่าไปเที่ยวนะคะแล้วก็กำลังสร้างบ้านใหม่ให้คุณย่าด้วยเราจะมีคำภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า humble origin ค่ะ humble origin เนี่ยแปลว่าต้นกำเนิดที่ต่ำต้อยเรียบง่ายนั่นเองค่ะ humble h u m b l e ค่ะ humble คำนี้เนี่ยแปลว่าถ่อมตัวไม่โอ้อวดค่ะแม้ว่าฮั หลุนเนี่ยจะมีคนติดตามช่องของหลุนเป็นล้านคนแล้วนะคะแม้ว่าดังแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ humble ค่ะไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองนะคะว่าตัวเองมาจากที่ไหนทีนี้ในการเดินทางครั้งสุดท้ายของฮาลุดเนี่ยค่ะน้องตั้งใจที่จะไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ภูมิภาคคอร์เคซัสนะคะซึ่งจุดหมายหลักเนี่ยก็คือประเทศจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศจีนนะคะแต่ว่าก็ต้องมาจบชีวิตลงที่จอร์เจียเมื่อวันที่13น้องเดินทางไปจอร์เจียเมื่อ13กรกฎาคมนะคะแล้วก็ถึงกรุงทบิลิซีนะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ติดกับเป็นครั้งสุดท้ายที่น้องติดต่อกับครอบครัวได้ตามปกตินะคะทีนี้สำหรับคอร์เคซัสนะคะคอร์เคซัสเนี่ยจะสะกดด้วยตัว CAUCASUS ค่ะภูมิภาคคอร์เคซัสค่ะเป็นภูมิภาคที่มันอยู่ระหว่างทะเลดำแล้วก็ทะเลแคสเปียนค่ะซึ่งก็จะมีประเทศจอร์เจียอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจันนะคะอยู่ในแถบภูมิภาคคอร์เคซัสค่ะตอนนี้การเสียชีวิตของน้องยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะคะเราก็ไม่ทราบว่าน้องเสียชีวิตด้วยอะไรนะคะก็รอติดตามผลการชันสูตรของน้องแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยศพของน้องก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่น้องฮาลุนทิ้งไว้ดีกว่าภาษาอังกฤษมีคำที่สวยงามอีกคำหนึ่งนะคะเราใช้คำว่า legacy ค่ะ legacy legacy ค่ะLegacy เนี่ยแปลว่ามรดกหรือว่าสิ่งที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังค่ะน้องฮาลุนเนี่ยทิ้ง Legacy ไว้มากมายเลยค่ะน้องฮาลุนแสดงให้เห็นว่าความฝันไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนนะคะแบกเป้คนเดียวใช้งบน้อยๆแต่ว่าได้ประสบการณ์ที่มันไม่สามารถหาคำไหนประเมินได้อะนะคะแล้วน้องก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถไปถึงฝันได้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะสำเร็จแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมคนที่รักเราด้วยประโยคภาษาอังกฤษนะคะจินขอฝากไว้แล้วกันมันจะมีประโยคนี้ค่ะบอกว่า not all who wander are lost some are simply finding themselves not all who wander are lost some are simply finding themselves อันนี้นะคะแปลเป็นไทยว่าไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางท่องไปจะหลงทางค่ะบางคนแค่กำลังค้นหาตัวเองอยู่แต่ว่าฮาลุนเนี่ยค้นพบตัวเองแล้วค่ะแล้วเขาก็ทำให้คนอื่นอีกหลายล้านคนเนี่ยได้พบแรงบันดาลใจผ่านการเดินทางของเขาครูเจนนี่ก็ขอไว้อาลัยแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องฮาลุนเนี่ยสถิตอยู่ในส่งสวรรค์สู่สุคติด้วยนะคะเอาละค่ะพรุ่งนี้เราจะมารู้จักกับประเทศจอร์เจียดินแดนที่เป็นจุดหมายสุดท้ายของน้องฮาลุนกันค่ะว่ามันสวยงามแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนสำหรับวันนี้ thank you so much for today bye ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ
0: เราก็จมอยู่กับความเศร้ากับฮาลุนมาหลายวันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังฮาลุนนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่เสียชีวิตแล้วคนเศร้าเยอะมากนะคะรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยคือไอความที่เราเป็นคนเกษียณเนาะอยู่บ้านไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ดูการท่องเที่ยวเพราะว่าชอบท่องเที่ยวนะก็จะดูคลิปดูรายการที่เป็นรายการท่องเที่ยวรายการท่องเที่ยวของฮาลุนเนี่ยเป็นรายการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครนะคะชอบมากค่ะดิฉันชอบเพราะว่าเข้าไปถ่ายทำในสถานที่ทุรกันดารไปในประเทศที่ไม่มีใครเสี่ยงไปทำนะคะแล้วที่ชอบมากก็คือดูสบายๆเพราะว่าเขาจะยิ้มเสมอนะแล้วก็จะพูดภาษาอีสานสอดแทรกด้วยเสมอน่ารักมากนะคะดิฉันชอบคือยังจำคำที่เขาพูดประจำได้นะคะหูบอสูอะไรแบบเนี้ยนะคะตุยแน่ๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นคำที่เขามักจะพูดประจำนะคะแพทย์ที่สถาบันนิติเวชก็ได้

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวไปไลฟ์สดอะไรให้เราได้เห็นมากมายค่ะแล้วเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการจุฬาชนบทซึ่งเป็นสถาบันที่น้องเขาเคยฝ่าฟันสอบเข้าเมื่อ8ปีก่อนนะคะกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้นะคะนี่แหละค่ะเขาเป็นคือทำไมเขาจึงเป็นที่รักและทำไมเขาถึงได้ถูกพูดถึงเยอะเพราะว่าคือจากชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ยากจนนะคะคุณผู้ฟังย่าให้เงินไปโรงเรียนวันละ1บาทเนี่ยแต่ความมุ่งมั่นนะคะพ่อแม่ก็ไม่มีนะคะความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยพาเขาสามารถที่จะเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากโครงการจุฬาชนบทนะคะได้ทุนตรงนี้นะเรียนจนจบปริญญาคณะรัฐศาสตร์ทางโครงการจุฬาชนบทจึงมาขอเป็นเจ้าภาพในคืนแรกนะคะวันก่อนเนี่ยก็เห็นแฟนคลับของหลุนนะคะพี่น้องชาวบุรีรัมย์เราก็ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหลุนด้วยนะคะพักฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเลือกเพลงทหารเสือพระราชินีจากการขับร้องของคุณทูลทองใจเพลงนี้ดิฉันก็ไม่เคยฟังเลยนะคะคุณผู้ฟังไปเจอเพลงนี้มาแล้วก็อยากจะส่งให้กำลังใจกับโรของชาติเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็โอ้เนาะหงุดหงิดหัวใจตลอดนะคะกับคนที่คนบางคนนะคะในประเทศที่ไม่ค่อยมีความสำนึกในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือนะคะเลยหยิบเพลงนี้มาฝากค่ะทหารเสือพระราชินีคุณทูลทองใจขับร้องค่ะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกและทีมงานของเราวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศค่ะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าก็คงจะเริ่มด้วยข่าวที่เมื่อวานนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นะคะโดยท่านนฤชาท่านก็บอกว่าจากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพสุรินทร์จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะทางกรมการปกครองจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้ค่ะนะคะอันนี้คำสั่งของท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะหนึ่งก็คือคุมเข้มการครอบครองและพกอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมการครอบครองและพกอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาด 2. ให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทั้งปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสนะคะแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบเพิ่มความเข้มข้นและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมิให้ผู้ใดพกอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาด 4. ยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 5. เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเรียนแบบให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 6. เร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมให้เร่งดำเนินการสอบสวนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์และความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเมื่อวานนี้นะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ย้ำเลยนะคะว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกับกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอบอุ่นใจแก่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะ
มาดูเรื่องของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเมื่อวานนี้เขามีการเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ในเครือข่ายเด็กและเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการนะคะก็มีครูที่ปรึกษาอาจารย์และตัวแทนแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะซิตาปรินเซสตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้เด็กเยาวชนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสังเกตรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยการค้ามนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งการหลอกลวงให้ทำงานผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรวมถึงการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาและชุมชนนั่นเองนะคะโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์ก็บอกว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทำความผิดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์มากขึ้นในรูปแบบการโน้มน้าวหลอกลวงว่าจะให้ค่าตอบแทนต่างๆก็เลยทำให้มีเด็กและเยาวชนที่ส่วนใหญ่เนี่ยล้วนเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาทางครอบครัวตกเป็นเหยื่อของขบวนดังกล่าวเนี่ยเยอะเลยนะคะขบวนการนี้ที่มาหลอกลวงเด็กนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางโรงเรียนครอบครัวให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งการสร้างเกราะป้องกันภัยให้กับเด็กการรู้จักปฏิเสธรวมถึงตัวเด็กเองก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าแต่ละวันที่เด็กเล่นมือถือเนี่ยเขาเล่นหรือดูอะไรอยู่หรือคุยกับใครอยู่เพราะว่าแต่ละครั้งที่ทางพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการประสานว่ามีเด็กหายตัวไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของขบวนค้ามนุษย์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างมาดูในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราแนวโน้มยังคงที่ค่ะเรื่องของการค้ามนุษย์ไม่เพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะคะในส่วนของความรุนแรงของรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีความหลากหลายซึ่งยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ก็มีความเปราะบางมากขึ้นด้วยนะคะก็เกิดจากที่สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลสถิติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังมีตัวเลขคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในปี2564 2คดีมีผู้เสียหาย3รายปี65มี1คดีผู้เสียหาย1รายปี66 2คดีมีผู้เสียหาย5รายปี67มี6คดีผู้เสียหาย8รายปี68มี6คดีผู้เสียหาย6รายซึ่งเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีค่ะส่วนในปีนี้นะคะสถิติการค้ามนุษย์ของจังหวัดบุรีรัมย์เราในปีงบประมาณ2569ข้อมูลณวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณี5รายแล้วก็ในรูปแบบผลิตเผยแพร่สื่อลามก1รายโดยเป็นเพศหญิงที่มีอายุต่ำกว่า18ปี5รายแล้วก็หญิงที่มีอายุมากกว่า18ปีอีก1รายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์1รายสตึก1รายนางรอง1ประโคนชัย3รายในจำนวนนี้นี่ได้เข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา4รายและไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง2รายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของการค้ามนุษย์ค่ะ
มาฟังข่าวของกองทุนฟื้นฟูกันหน่อยนะคะผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่คณะอนุกรรมธิการเตือนกองทุนฟื้นฟูพอสมควรละนะคะในเรื่องของอาจจะบัญชีไม่ชัดเจนอะไรเหล่านี้นะคะบางท่านก็จะตัดงบโดยซ้ำไปจะเบรกจะชะลองบโดยซ้ำไปนะคะนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็แจ้งว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ส่วนกลางนะคะเขามีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุพันธ์ICT และทุนหมุนเวียนโดยสำนักงานมีกำหนดเข้าชี้แจงอีกครั้งในวันที่8สิงหาคมในวันนี้นะคะพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อมูลและข้อสังเกตด้านการเงินและการบัญชีเพื่อที่จะสนับสนุนการพิจารณางบประมาณกองทุนค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงระบบบัญชีและการเงินของกองทุนนะคะเพื่อแก้ไขข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักงานได้จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมการตรวจสอบและสะสางบัญชีลูกหนี้คงค้างพร้อมกับเสนอแนวทางยกระดับระบบบัญชีให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบในระยะยาวในด้านการบริหารจัดการหนี้ซึ่งอันนี้ที่ประชุมก็รับทราบข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบนะคะแล้วก็จะทบทวนหลักเกณฑ์การซื้อหนี้นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็มีมติอนุมัติแผนองค์กรเกษตรกรภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร133แผนวงเงินก็ประมาณ9ล้านบาทเศษอันนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูอาชีพเพิ่มศักยภาพการผลิตการสร้างรายได้แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศค่ะก็ประกอบไปด้วยแผนเงินอุดหนุน118แผนวงเงิน6ล้านบาทเศษแผนเงินกู้ยืม8แผนวงเงิน3ล้านบาทเศษแล้วก็แผนอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ7แผนวงเงิน400,000บาทนะคะโดยคณะกรรมการก็ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็กำชับให้สำนักงานทุกสำนักงานตรวจสอบรายละเอียดของทุกโครงการอย่างรอบคอบค่ะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่9สิงหาคมนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะผู้ปกครองแล้วก็พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะถวายทุนการศึกษาทุนละ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วนะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงซึ่งที่วัดกลางพระอารามหลวงนี่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่ทั้งสิ้น129รูปนะคะช่วงเข้าพรรษานี้สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะจะมีพิธีสงฆ์ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรนักเรียนมอบรางวัลการประกวดวาดภาพประกวดแต่งกลอนวันแม่ประกวดเรียงความแล้วก็ถวายไตรจีวรรวมทั้งของใช้ส่วนตัวนักเรียนจากนั้นก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะร่วมถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรแล้วก็ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ทั่วกันนะคะเมื่อวานนี้พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยไร่เขามีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนธรรมาภิบาลร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกต้านทุจริตสร้างชุมชนโปร่งใสค่ะจัดกิจกรรมที่บ้านโชคดีหมู่ที่5ตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยไร่นะคะ
โดยพัฒนาการอำเภอห้วยราชนางสาวกิ่งการสุขอนันต์ก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชพร้อมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับหมู่บ้านและชุมชนค่ะกิจกรรมก็มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนพร้อมกับมีการเปิดเผยแพร่แนวคิดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนะคะโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการได้แก่พ่อเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติผ่านการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชค่ะคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์วันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จงกลอาจารย์จินนี่และแจ้งเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง